สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานแก้วจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซ่อมบำรุงระบบปั๊มน้ำบาดาลเพื่อให้อารามแห่งนี้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอในการเกื้อหนุนงานพระพุทธศาสนาและการปฏิ

ค่ะบรรยากาศในช่วงพิธีอัญเชิญริ้วขบวนผ้าป่าเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาอันเปี่ยมล้นนำขบวนโดยคณะประธานผ้าป่าคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันประคองผ่านผ้าป่าและบริวารผ้าป่าด้วยความนอบน้อมก้าวเดินด้วยอาการสงบสง่างามและเปี่ยมไปด้วยความปิติยินดีเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการที่ดังกึกก้องจากนั้นกัลยาณมิตรปัทมพรวารศิลป์ประธานฝ่ายคารวาสได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและได้รับความเมตตาจากพระไตรสิทธิ์จิรวัฒโนท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรปัทมพรวารศิลป์และกัลยาณมิตรเดชสิทธิเดชศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายระบบเครื่องปั๊มน้ำพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อชื่นชมในความสมัครสมานสามัคคีและพลังศรัทธาของคณะเจ้าภาพรวมถึงสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างมหากุศลครั้งใหญ่ในครั้งนี้พร้อมทั้งให้ข้อคิดธรรมะในการสั่งสมบุญกิริยาวัตถุและอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการถวายทานค้ำจุนระบบน้ำบาดาลซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนศาสนกิจและการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุและสามเณรค่ะสำหรับการจัดพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันระบบเครื่องปั๊มน้ำบาดาลของธุดงคสถานแก้วจอมบึงเกิดการชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งานส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมเกิดความติดขัดทางคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์จึงได้ร่วมใจกันจัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อระดมทุนในการปรับปรุงระบบปั๊มน้ำบาดาลให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน14ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น24ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อสมดุลในชีวิตตอนที่9ของซีรีส์สบายเมดิเทชั่นซึ่งพระอาจารย์กล่าวว่าเมื่อชีวิตสมดุลการฝึกสมาธิก็ง่ายขึ้นเมื่อนั่งสมาธิชีวิตก็สมดุลมากขึ้นทั้งสองหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันโดยการสอนถูกจัดเป็น4ด้านด้านกายบ้านของจิตใจดูแลด้วยความพอดีนอนพอดีกินพอดีออกกำลังกายให้พอดีเหมือนสายกีตาร์ที่ตึงพอดีไม่หย่อนจนไม่มีเสียงไม่ตึงจนขาดด้านจิตใจฝึกด้วยความอดทนและใจเย็นเหมือนฝึกลูกสุนัขไม่โกรธเมื่อมันวิ่งหนีแค่ค่อยๆพาหวนกลับมาจนการอยู่นิ่งกลายเป็นนิสัยด้านความสัมพันธ์สิ่งที่เราแบกมาจากความสัมพันธ์จะติดตามเราเข้ามาในสมาธิด้วยการแผ่เมตตาและการปล่อยวางความแค้นใจไม่ใช่แค่ดีต่อผู้อื่นแต่ทำให้พื้นที่ภายในเราโล่งขึ้นการแผ่เมตตาและปล่อยวางความแค้นใจไม่ใช่แค่ดีต่อผู้อื่นแต่ทำให้พื้นที่ภายในเราโล่งขึ้นด้านการงานสมาธิไม่ใช่การหนีความรับผิดชอบแต่คือสิ่งที่ทำให้เรารับผิดชอบได้อย่างยั่งยืนทุกการประชุมที่ยากทุกอีเมลที่ต้องใช้ความอดทนคือการฝึกซ้อมเดียวกับที่เราทำบนหมอนนั่งซึ่งสมาธิคือดุมล้อทั้ง4ด้านคือซี่ล้อเมื่อดุมแข็งแรงทุกซี่ล้อ

0: ตั้งตรงและล้อทั้งวงก็หมุนราบเรียบภายหลังจากฟังธรรมะจากพระอาจารย์แล้วทุกท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันและผลการปฏิบัติธรรมวันนี้ยอดเยี่ยมมากทุกท่านสบายกายสบายใจและสิ่งที่น่าชื่นใจที่สุดคือสามารถวางใจอยู่ที่ส่วนกลางกายได้อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติทำให้ได้รับความสุขอย่างแท้จริงจากภายในค่ะ
1: ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่1วันอังคารที่27ตุลาคมได้แก่วัดป่าโนนสะอาดจังหวัดหนองคายศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีจังหวัดปัตตานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันพุธที่28ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมได้แก่ทุดงคสถานจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมกขลานะจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราดศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรีทุดงคสถานอ่างทองจังหวัดอ่างทองศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาจังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่จังหวัดกระบี่วันศุกร์ที่30ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมจังหวัดลำปางทุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุดงคสถานทรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรวันเสาร์ที่31ตุลาคมได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาธุดงคสถานเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613
0: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือบุญซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์

เราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีโอกาสทำความดีได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์จนกระทั่งได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมและบรรลุถึงความรู้แจ้งอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระองค์ทั้งหมดนี้ล้วนต้องอาศัยบุญที่สั่งสมเอาไว้ทั้งสิ้นดังนั้นในชีวิตนี้ควรจะรีบประพฤติธรรมเก็บเกี่ยวบุญกุศลแก่ตนเองให้มากที่สุดนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายชาดกว่าบุคคลให้ทานไม่ได้โดยเหตุสองอย่างคือความตระหนี่หนึ่งความประมาทหนึ่งบัณฑิตผู้รู้แจ้งเมื่อต้องการบุญพึงให้ทานแท้คนผู้ตระหนี่ก็กลัวความยากจนจึงไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใดเลยความกลัวยากจนนั่นแหละจะเป็นภัยแก่ผู้ไม่ให้คนตระหนี่ย่อมกลัวความอดอยากทั้งข้าวน้ำความกลัวนั่นแหละจะกลับมาถูกต้องคนผ่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงครอบงำมนทินกำจัดความตระหนี่เสียแล้วพึงให้ทานเถิดเพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อจะสร้างบารมีท่านก็จะคำนึงถึงทานบารมีก่อนเป็นเบื้องต้นเพราะทานบารมีนั้นจะส่งผลให้มีโภคทรัพย์สมบัติอำนวยความสะดวกสบายให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งบารมีทั้ง30ทัศเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลท่านเคยสอนเอาไว้เสมอว่าทานบารมีนี้อย่าได้ขาดแต่หากขาดทานบารมีแล้วจะสร้างบารมีอย่างอื่นมันก็ไม่สะดวกตัวท่านเองก็ได้สร้างทานบารมีมาตั้งแต่บวชเมื่อบวชใหม่ๆก็ออกบิณฑบาตท่านขาดแคลนเกี่ยวกับเรื่องอาหารหวานคาวไม่ค่อยจะมีคนมาใส่บาตรกับท่านแต่ท่านก็ยังออกบิณฑบาตไปตามปกติถึง3วันวันที่3ก็ได้ข้าวมาปั้นหนึ่งกับกล้วยผลหนึ่งกลับมาแล้วก็ตั้งใจที่จะลงมือขบฉันพอดีเหลือบไปเห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนผอมโซทีเดียวท่านก็คิดในใจว่ามันคงหิวเช่นเดียวกับที่เรากำลังหิวจึงแบ่งปันอาหารที่ได้มาในวันนั้นอย่างละครึ่งให้ข้าวไปครึ่งปั้นกล้วยครึ่งผลแล้วท่านก็อธิษฐานจิตในวันนี้เราก็ถึงที่สุดแห่งความหิวสุนัขแม่ลูกอ่อนก็ถึงที่สุดแห่งความหิวที่สุดต่อที่สุดมาเจอกันเราจึงได้สร้างมหาทานบารมีขออนุภาพแห่งมหาทานบารมีนี้จงอย่าได้อดอยากยากจนอีกต่อไปเลยและด้วยอนุภาพแห่งมหาทานบารมีในคราวนั้นเพียงแค่ข้าวครึ่งปั้นกับกล้วยครึ่งผลทำให้ท่านสมบูรณ์ไปด้วยปัจจัย4ได้บำรุงเลี้ยงภิกษุสามเณรถึงวันละ500รูปเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งตลอดชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงย้ำบ่อยๆว่าจะทำบารมีอะไรก็ทำไปเถิดแต่อย่าขาดทานบารมีเพราะทานบารมีนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไป

พระอานนท์ท่านได้ชี้ให้ดูเด็กขอทานคนหนึ่งแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าเด็กขอทานที่มีรูปร่างอัปลักษณ์ผอมโซน่าเกลียดเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นนั้นคืออานันตเศรษฐีในภพชาติก่อนซึ่งมีสมบัติมากแต่ว่าเป็นคนตระหนี่ได้สั่งห้ามบุตรหลานทุกคนไม่ให้บริจาคทานให้หวงแหนทรัพย์เอาไว้เพราะกลัวทรัพย์จะหมดไปแล้วก็ได้ฝังทรัพย์ไว้ห้าแห่งเมื่อละโลกไปแล้วความตระหนี่ที่เข้าไปครอบงำอยู่ในจิตใจห่มห่อเห็นจำคิดรู้อยู่ในกลางกายละเอียดของอานันตเศรษฐีก็ดึงดูดให้มาเกิดในตระกูลของคนจันทานฐานะยากจนหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเมื่ออยู่ในครรภ์มารดาก็ทำให้มารดาเดือดร้อนไม่ว่าจะไปขอทานที่ไหนก็ขอไม่ได้พอคลอดออกมาวันไหนที่พ่อแม่พาเข้าไปขอทานด้วยวันนั้นก็ขอไม่ได้อีกเหมือนกันจากเดิมที่จนอยู่แล้วกระแสความตระหนี่ของลูกยิ่งส่งผลให้เป็นคนจนหนักเข้าไปอีกพ่อแม่จึงปรึกษากันว่าทำไมแต่ก่อนเราขอทานได้ไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนก็มีคนเมตตาสงสารให้อาหารมาพอยังชีพได้แต่พอลูกคนนี้เกิดมาไปที่ไหนก็อัตคัดตลอดเวลาแต่ก็ยังอดทนเลี้ยงดูลูกเรื่อยมาจนกระทั่งลูกเติบโตสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้จึงให้แยกทางออกไปขอทานเลี้ยงชีพด้วยตัวเองลูกก็เลยต้องตะเกียกตะกายไปขอทานเลี้ยงชีพแม้จะไปทางไหนก็ตามก็ไม่ค่อยได้อาหารเพราะกระแสแห่งความตระหนี่ที่ซ้อนอยู่ในกลางกายนั่นแหละผลักดันสมบัติและดึงดูดวิบัติเข้าหาตัวตลอดเวลากระแสแห่งความตระหนี่นะจ๊ะถ้ามองไปตรงกลางด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายเราก็จะเห็นว่ามันเป็นดวงสีดำๆเรียกว่ากันหธรรมธรรมดำครอบงำอยู่ครอบงำบังคับในเห็นจำคิดรู้ให้เกิดความหวงแหนทรัพย์เสียดายทรัพย์และให้เกิดความโลภมันบังคับกันอยู่ในกลางกายซึ่งจะดูดวิบัติเข้ามาแล้วก็ผลักสมบัติออกไปใครมีความตระหนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อลูกขอทานอดีตอานันตเศรษฐีตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเองไปจนถึงบ้านเก่าของตัวเกิดระลึกชาติได้ว่าเราเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนเห็นหลานชายกำลังเดินเล่นอยู่ก็จำเรื่องราวในอดีตของตัวได้อย่างแม่นยำในที่สุดก็เดินเข้าไปในบ้านนั้นหลานชายของตัวเองแท้ๆพอเห็นเด็กขอทานหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนปีศาจคลุกฝุ่นน่าเกลียดน่ากลัวมากก็ร้องไห้ไปบอกพ่อพ่อคือมูลสิริเศรษฐีซึ่งก็เป็นลูกชายของอานันตเศรษฐีนั่นเองมาเห็นเด็กขอทานเข้าก็ไม่รู้จักเพราะจำอดีตพ่อของตัวไม่ได้จึงจับโยนออกมาข้างนอกไม่ให้เข้าบ้านพระพุทธเจ้าและพระอานนท์เสด็จไปถึงตรัสให้ลูกชายของอนันตเศรษฐีทราบว่านี่คือพ่อของตัวในอดีตชาติลูกชายของอนันตเศรษฐีก็เลยทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแล้วข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าเขาจำที่ฝังสมบัติได้ในที่สุดก็พาไปชี้ที่ฝังสมบัติได้ถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นความตระหนี่นั้นไม่ดีเลยเพราะจะนำให้เรามาเกิดในตระกูลที่ยากจนเข็นใจใครที่ชาตินี้ลำบาก

ก็ตั้งใจขยันทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีวะอย่างเต็มกำลังมีทรัพย์แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้ทำบุญอีกส่วนเพื่อยังชีพทำทั้งงานทำทั้งบุญควบคู่กันไปแล้วชีวิตเราก็จะประสบความเจริญรุ่งเรืองเพราะบุญที่เราทำนี้จะเป็นกระแสดึงดูดสมบัติเข้ามาหาบุญที่อยู่กลางตัวนี้สำคัญนะจ๊ะนึกถึงเรื่อยๆจะทำให้เราสมปรารถนาเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะบุญนี้แหละฉะนั้นให้หมั่นสั่งสมบุญให้ดีนะจ๊ะแหล่งกำเนิดของบุญนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เอาใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้หยุดคือทำเฉยๆนิ่งๆเอาใจกลับมาอยู่กับตัวของเราให้มาอยู่นิ่งๆพอใจกลับเข้าสู่ที่ตั้งดังเดิมในปริมณฑลของใจก็จะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาทีเดียวคือใจก็จะค่อยๆตกตะกอนแล้วก็ค่อยๆใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ในระดับที่เราสามารถเห็นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาในครั้งแรกเป็นเพียงจุดเล็กๆ เล็กเท่ากับปลายเข็มหรือขนาดดวงดาวในอากาศเมื่อบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันความบริสุทธิ์นี้ทำให้ใจของเรามีคุณภาพสิ่งที่เป็นมลทินของใจก็จะถูกขจัดหายไปและนำมาซึ่งความสุขกายสุขใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยใจจะโล่งโปร่งเบานุ่มนวลทีเดียวคล้ายกลืนไปกับบรรยากาศและใจก็จะขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใจจะนิ่งเข้าไปเรื่อยๆเมื่อใจเราหยุดนิ่งสนิทกับความบริสุทธิ์ชนิดนี้ใจก็จะแล่นเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงความบริสุทธิ์อันสูงสุดความบริสุทธิ์นั้นจะประกอบเกิดขึ้นเป็นกายที่มีลักษณะสวยงามมีทั้งความใสความบริสุทธิ์เพียบพร้อมไปด้วยความสุขความสำเร็จอย่างบริบูรณ์กายที่ประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์นี้เรียกว่าธรรมกายเพราะฉะนั้นฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางสายกลางซึ่งเป็นทางเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายให้ประคับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาฝึกให้เป็นนิสัยหัดปลดหัดปล่อยหัดวางภารกิจเครื่องกังวลต่างๆด้วยการทำใจให้สงบนิ่งๆว่างๆสักวันละ1หรือ2ชั่วโมงแล้วเราก็จะพบกับความสุขพบกับสิ่งอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติที่เงินทองก็หาซื้อไม่ได้จะได้มาโดยวิธีการเดียวเท่านั้นคือการทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยตัวของเราเองในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย

ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่16จากตอนที่แล้วชาวเมืองได้ร้องถามเหล่านาคทั้งหลายว่าพวกท่านนำมาเบียดเบียนพวกเราเพราะเหตุอะไรนาคเหล่านั้นต่างก็ขู่ตะคอกบอกถึงสาเหตุที่มาทั้งหมดแล้วขู่ย้ำอีกว่าหากพวกเจ้าไม่ให้พระธิดาแก่ราชาของเราเนี่ยทั้งพระนครจะพินาศเป็นจุนภายในพริบตานี้ทีเดียวชาวเมืองจึงพากันไปยังประตูพระราชวังแล้วตะโกนก้องร้องทุกข์แก่พระราชาฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตซึ่งกำลังบรรทมอยู่เมื่อได้ยินเสียงร้องของมหาชนชาวเมืองจึงสะดุ้งตื่นครั้นลืมพระเนตรขึ้นเท่านั้นก็ทอดพระเนตรเห็นนาคทั้งสี่ตนกำลังแผ่พังพานอ้าปากให้เห็นเขี้ยวที่คมกริบทั้งส่งสายตาอาฆาตมาดร้ายจ้องเขม็งมายังพระองค์เป็นจุดเดียวกันในที่สุดพระเจ้าพรหมทัตจึงตัดสินพระทัยประกาศยกพระธิดาให้แก่พญานาคทัตรสทันทีเมื่อภารกิจสำเร็จแล้วพญานาคราชทัตรสนำบริวารนาคทั้งหมดเคลื่อนพลออกจากพระนครจนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีแล้วเนรมิตพระนครที่งดงามอลังการในที่นั้นจากนั้นพระองค์รีบส่งเครื่องบรรณาการพร้อมกับนาคบริวารไปเข้าเฝ้าอยู่ณเบื้องพระพักของพระเจ้าพรหมทัตทันทีแล้วทวงคำสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้พระเจ้าพรหมทัตจึงตรัสว่าขอพวกท่านจงกลับไปก่อนเถิดเราจะส่งลูกของเราไปในความคุ้มครองของอมาตย์เองเมื่อส่งนาคบริวารกลับไปแล้วพระองค์ทรงมีรับสั่งให้เรียกพระธิดามาเข้าเฝ้าแล้วพาพระธิดาเสด็จขึ้นสู่ปราสาทชั้นบนทรงให้เปิดสีหบัญชรทางด้านทิศที่เปิดสู่พระนครของพระเจ้าทัตรสแล้วตรัสถามพระราชธิดาว่าสมุทชาลูกรักเจ้ามองเห็นนครที่อยู่ไกลลิบโน่นหรือไม่ล่ะเห็นเพคะเสด็จพ่อนครนั้นน่ะแลดูสว่างเหลือเกินลูกไม่เคยเห็นเมืองไหนๆที่จะสว่างสวยเช่นนี้มาก่อนเลยพระนางสมุทชาเอ่ยชื่นชมพลางมองดูนครนั้นด้วยความสนพระทัยลูกพ่อพระเจ้าทัตรสพระราชาผู้ครองเมืองแห่งนั้นน่ะได้มาสู่ขอลูกขอให้เจ้าจงไปเป็นอัครมเหสีของพระองค์เถอะพระเจ้าพรหมทัตมิได้ตรัสบอกพระธิดาแต่อย่างใดว่าพระเจ้าทัตรสนั้นน่ะเป็นราชาแห่งนาคก็เพราะทรงเกรงว่าหากพระราชธิดาได้รู้ความจริงแล้วเนี่ยจะทรงตกพระทัยจนสิ้นสติเพราะเหตุนี้พระองค์จึงตรกองกอดพระธิดาไว้แนบอกแล้วตรัสบอกแต่เพียงว่าลูกรักในสายตาของพ่อเนี่ย

ยังคงเห็นเจ้าเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆเท่านั้นไม่ต้องการให้เจ้าห่างจากพ่อไปไหนเลยแต่แท้จริงแล้วเจ้าเติบใหญ่จนสมควรที่จะมีคู่ครองได้แล้วพ่อจึงมอบเจ้าให้แก่พระราชาพระองค์นั้นเมื่อเจ้าไปสู่นครนั้นแล้วเนี่ยหากเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อใดก็ขอให้เจ้ากลับมาสู่นครของเรานะลูกพ่อจะรอคอยเจ้าทุกเมื่อทรงล่ำลาพระธิดาจนพอพระทัยแล้วทรงให้เหล่านางสนมกำนันประดับตกแต่งพระราชธิดาสมุทชาด้วยเครื่องทรงอันอลังการทั้งปวงจากนั้นทรงให้พระนางประทับนั่งบนรถม้าที่ประดับประดาอย่างสวยงามแล้วประทานทรงไปในความคุ้มครองดูแลของเหล่าอมาตย์ผู้มีฝีมือพระเจ้าพรหมทัตประทับยืนทรงพระราชธิดาและทอดพระเนตรพระราชธิดาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความอาลัยรักกระทั่งขบวนเสด็จของพระธิดาค่อยๆหายลับไปจากครองจักษุเมื่อนาคบริวารกลับมาถึงพระนครและกราบทูลให้พระเจ้าทัตรสทรงทราบแล้วพระองค์ทรงสั่งกำชับนาคบริวารทุกตนให้ประดับตกแต่งนครทั้งสิ้นให้งดงามส่วนพระองค์ทรงแปลงกายเป็นราชาหนุ่มมีพระรูปโฉมสง่างามยิ่งนักทรงเครื่องอลังการทั้งปวงแล้วประทับนั่งอยู่บนราชบัลลังก์ทองมีเหล่านาคบริวารซึ่งบัดนี้ต่างก็แปลงกายเป็นเหล่าข้าราชบริพารแวดล้อมพระองค์อยู่ครั้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญพระราชธิดาสมุทชามาถึงและเคลื่อนเข้าสู่พระนครแล้วขณะที่เคลื่อนผ่านซุ้มประตูที่ใหญ่โตอลังการเข้าไปภายในพระนครนั้นเหล่าอำมาตย์และบริวารผู้ตามเสด็จแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าเมืองนี้คือนครของนาคราชผู้มีฤทธิ์มากแต่ก็อดตื่นตะลึงในความงามของนครนิรมิตที่เหล่านาคต่างเสกสรรขึ้นมิได้เพราะทุกสถานที่ล้วนสร้างโดยทองคำและรัตนชาติหลากสีเปล่งประกายงดงามยิ่งเมื่อมาถึงหน้าพระราชวังเหล่าอำมาตย์ได้ทูลอัญเชิญพระราชธิดาสมุทชาให้เข้าไปยังท้องพระโรงซึ่งยิ่งใหญ่ต่างจากนครพาราณสีโดยสิ้นเชิงกระทั่งมาถึงหน้าราชบัลลังก์ทองของพระเจ้าทัตรสซึ่งพระองค์ทรงรอคอยเวลานี้มานานด้วยพระหฤทัยจดจ่อครั้นได้ทอดพระเนตรพระราชธิดาสมุทชาเป็นครั้งแรกพระองค์ก็ถึงกับตกตะลึงพระสิริโฉมอันงดงามของพระธิดาทรงจับจ้องอยู่แต่เพียงดวงพระพักตร์ดังจันเพ็ญของพระนางด้วยความเสน่หาครั้นระลึกได้พระเจ้าทัตรสจึงทรงกระทำปฏิสันถารอำมาตย์ทั้งหลายด้วยความยินดีปรีดาจากนั้นเหล่าอำมาตย์ได้ถวายพระราชธิดาให้แด่พระเจ้าทัตรสเท้าเธอทรงกระทำมหาสักการะและทรงพระราชทานทรัพย์สมบัติเป็นอันมากแก่อำมาตย์เหล่านั้นแล้วอำมาตย์ทั้งหลายจึงนำสมบัติกลับคืนสู่พระนครพาราณสีโดยสวัสดิภาพเมื่อทรงอมาตย์กลับไปแล้วพระเจ้าทัตรสทรงอภิเษกพระนางสมุทชาตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีแล้วทรงพาพระนางสมุทชาขึ้นสู่ปราสาท

เสด็จไปยังห้องบรรทมแล้วให้พระนางบรรทมบนพระแท่นบรรทมอันเป็นทิพย์ที่ประดับประดาอย่างสวยงามโดยมีเหล่านางสนมกำนันซึ่งแท้จริงแล้วเป็นนาคแปลงมาทั้งสิ้นคอยแวดล้อมพระนางครั้นพระนางสมุทรชาถูกต้องสัมผัสกับพระแท่นบรรทมที่เป็นของทิพย์เท่านั้นก็ก้าวสู่นิทราลมบรรทมหลับไหลไปอย่างง่ายดายจากนั้นพระเจ้าทัตตรสจึงพาพระนางพร้อมด้วยบริษัทนาคทั้งหมดหายตัวไปจากที่นั้นกลับไปสู่ภพบาดาลในบัดดลแม้แต่เมืองเนรมิตก็หายวับไปจากที่นั้นราวกับว่าไม่เคยมีเมืองใดๆตั้งอยู่บนแผ่นดินแห่งนี้มาก่อนเลยส่วนว่าเมื่อทั้งสองได้ไปใช้ชีวิตคู่ในเมืองบาดาลแล้วจะเกิดเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรและจะเกี่ยวเนื่องกับพระโพธิสัตว์ด้วยประการใดโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

คู่แรกคือคู่ของน้องชายและน้องสะใภ้แรกๆทั้งคู่ก็อยู่กันด้วยความรักจนมีพยานรักเป็นลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนแต่น้องสะใภ้ก็หวังชุดรวยด้วยการไปยืมเงินเป็นจำนวนมากไม่เพื่อนกู้ต่อเป็นธนาคารเคลื่อนที่แต่นิจาเงินที่แท้ให้เพื่อนกู้ก็ไม่กลับคืนมาอยู่กับเธออีกเลยมาถึงเวลาที่น้องสะใภ้ต้องคืนเงินที่กู้มาเธอจึงคิดหาทางออกโดยการรวยทางลัดเล่นการพนันแล้วก็ซื้อหวยหวังจะร่ำรวยทางลัดมีเงินมาใช้หนี้ที่เธอกู้มาได้แต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งห่วยจมดิ่งสู่ก้นเหวน้องชายลูกรู้เข้าก็เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเห็นไหมครับว่าทุกทางโลกเวลามันโคลกสับเข้าให้แล้วจวนเจียนจะเหลกแล้วแป๋วไปทีเดียวน้องสะใภ้มีความทุกข์ใจอย่างมากที่เธอจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับเงินที่กู้มาโดยลำพังในสุดเธอจึงตัดสินใจประชดสามีด้วยการกินยาฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกสาววัย7 ขวบที่กำลังน่ารักให้ตายตามไปด้วยน้องชายลูกพอทราบข่าวก็เสียใจแทบสิ้นสติแต่ก็ไม่อาจได้ชีวิตของลูกและเมียกลับคืนมาได้อีกคู่หนึ่งนั้นเขาเป็นหลานชายของสามีหลานคนนี้เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่มีความรับผิดชอบรักลูกและภรรยามากภรรยาเขาเป็นพยาบาลที่สาวทั้งสวยและเก่งทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน2 คนคนโตอายุ6 ขวบคนเล็กอายุ1 ปี 8 เดือนต่อมาฝ่ายหลานชายเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องธุรกิจเพราะไม่ภรรยาต้องมาพัวพันด้วยรักจึงจดทะเบียนหย่ากันแต่ทั้งคู่ก็ยังอยู่ด้วยกันเรื่อยมาครั้นวันเวลาผ่านไปปัญหาชีวิตคู่ก็เริ่มทำพิษคือฝ่ายภรรยาซึ่งเจริญก้าวหน้าในหน้าที่พยาบาลมีอนาคตที่สดใสรออยู่ก็คิดที่จะหย่าขาดจากสามีจริงๆไม่คิดว่าจะหย่าเล่นๆจึงย้ายกลับไปทำงานที่อำเภอเดิมของตนแล้วก็ได้ออกปากบอกสามีไปประโยคที่ทำให้ฝ่ายชายรับไม่ได้ว่าเราจบกันแค่นี้เถอะต่อไปนี้เราอย่าพบกันอีกเลยในวันที่ภรรยาจะย้ายกลับไปนั่นเองเขาก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด5 โมงของเช้าวันนั้นเขาใช้ปืนลูกซองจ่อยิงภรรยาที่หน้าอกขณะที่เธอกำลังนอนหลับให้เธอตายแบบสุขสายยากลูกปืนตัดคู่หัวใจเสียชีวิตทันทีแต่นั้นก็ใช้ปืนจ่อยิงลูกสาวทั้ง2 คนตายทันทีเช่นกันสุดท้ายก็หันปากกระบอกปืนจ่อยิงที่หัวใจของตนเองทั้งหมดนอนตายอย่างน่าอนาถอยู่ด้วยกันบนเตียงเพราะหลานชายคิดสั้นๆหวังว่าเมื่อทำเช่นนี้แล้วเขาภรรยาและลูกจะอยู่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปหลังจากที่หลานชายตายแล้วในช่วง7 วันแรกแม่เขาทำบุญสร้างองค์พระแสนองค์แสนปลื้มและบุญอื่นๆให้โดยขอบารมีทำคุณครูไม่ใหญ่ชื่อคุณบุญให้หลังจากทำบุญองค์พระแล้วคืนนั้นก็เกิดเหตุประหลาดเหตุการณ์ประหลาดคือหลานชายได้มาเข้าฝันคุณยายคนหนึ่งในฝันก็บอกให้ยายถอดสร้อยพระที่คล้องคอออกแล้วขอยายไปตามแม่ของเขามาหาเขาด้วยวันพรุ่งนี้6 โมงเย็นเขาจะขอเข้าสิงยายเนี่ยขอยืมร่างยายเข้าสิงเพื่อพูดคุยกับแ

นี่ในฝันนะจ๊ะบอกยายอย่างนั้นครั้นรุ่งเช้าคุณยายก็เลยไปเล่าความฝันให้ลูกๆตนเองฟังแล้วก็ไปแจ้งข่าวกับแม่ของหลานชายด้วยแต่ใครเลยจะไปเชื่อความฝันของคนแก่ไม่มีใครเชื่อเลยสักคนหนึ่งดังนั้นเองท้องฟ้าจึงกำลังสว่างโปร่งไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกเลยกับผ่าเปลี่ยงลงมาทุกคนตกใจกลัวจึงรีบนำข่าวไปแจ้งแก่แม่ของหลานชายทันทีตกตอนเย็นหลานชายก็มาเข้าสิงร่างยายจริงๆด้วยพอหลานชายในร่างของยายได้เจอแม่ของเขาเท่านั้นก็ร้องไห้เข้าไปกอดแม่และพร่ำบอกกับแม่ว่าช่วยด้วยช่วยเขาด้วยก่อนตายเนี่ยก็ตัวเปล่าแต่ตายไปแล้วถูกเขาล่ามโซ่ตรวน

แต่หลานชายบอกว่าขออนุญาตเขามาบอกแม่หน่อยแม่ก็ถามเขาว่าแล้วทำไมจึงฆ่าลูกกับเมียล่ะเขาตอบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำแต่ว่ามีคนตัวดำร่างใหญ่นะบังคับไปเขาทำเขาคิดถึงลูกและภรรยามากเลยตอนนี้คิดว่าจะได้เจอลูกและภรรยาแต่ไม่เจอกันเลยก็ไม่รู้ว่าลูกและภรรยาอยู่ที่ไหนด้วยใครรู้โปรดบอกด้วยเมื่อลูกจบการศึกษาออกมาเป็นครูสาวอยู่ในอำเภอแต่เนื่องจากเสียงลูกเนี่ยหวานปานน้ำผึ้งจึงได้รับเชิญให้ไปเป็นนักร้องในวงดนตรีของครูประจำอำเภอและที่นี่เองด้วยได้รู้จักกับครูหนุ่มคนหนึ่งครูหนุ่มเป็นนักดนตรีดีกีตาร์และเล่นอิเล็กทรอนประจำวงเขาหล่อประจำอำเภอทีเดียวเขามีสวยในซอยแต่นี่หล่อประจำอำเภอและมีเสน่ห์ไม่เบาเพราะมีสาวๆมาติดกันตรึมเลยแต่เขาไม่ใยดีใครเลยนอกจากคื

ร่วม10คนตลอดระยะเวลา32ปีแห่งชีวิตคู่มีผู้หญิงที่ขึ้นแทนในบัญชีดำของลูกนับร้อยคนทีเดียวแล้วเขาจะดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นมวยตีไก่แต่เขาก็เป็นพ่อที่มีความรับผิดชอบได้ส่งลูกทั้ง3คนได้ร่ำเรียนจนจบการศึกษาแล้วก็ไม่เคยด่าว่าตัวลูกแล้วก็ไม่เคยขัดขวางการทำบุญของตัวลูกเลยค่ะสำหรับลูกๆทั้ง3คนก็มีเรื่องแปลกของเขาคือเมื่อลูกสาวคนโตอายุได้7-8ขวบครั้งนั้นลูกสังเกตได้ว่าจู่ๆเขาก็ตักน้ำหนึ่งกันแล้วก็เรียกน้องชายทั้งสองคนมานั่งด้วยกันพอนมมือขึ้นแล้วก็พูดว่าน้องเรา3คนมาดื่มน้ำสาบานกันเถอะว่าโตขึ้นเราจะเป็นคนดีเห็นไหมนี่เข็มขัดสั้นไปเลยคาดไม่ถึงจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจจะไม่ดื่มสุราลูกสาวคนโตและลูกชายคนรองก็ดื่มน้ำนั้นทันทีแต่ลูกชายคนเล็กกลับบอกว่าช้าก่อนยังไม่ดื่มหรอกเพราะเห็นผู้ใหญ่ดื่มเหล้าแล้วมันน่าอร่อยโตขึ้นอยากจะลองดื่มดูพอโตขึ้นเขาก็ทำตามสัจจวาจานั่นเลยคือไปดื่มสุราจริงๆเกเรติดเพื่อนติดยาแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาติดธรรมะเป็นคนดีที่โลกต้องการได้เพราะว่าได้มาอบรมธรรมทานญาติวัดพระธรรมกายแล้วอยากขอบพระคุณครูใหญ่และทุกคนที่วัดที่ทำให้เขากลับมาเป็นคนดีมีความรับผิดชอบมาจนถึงทุกวันนี้วัดได้เปลี่ยนแปลงเขาจากคนที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดกลายมาเป็นลูกที่ดีของแม่และในช่วงที่บวชเขามีความคิดอยากจะบวชตลอดชีวิตแต่เป็นช่วงสั้นของความคิดตอนหลังเขาคิดใหม่ว่าเราจะต้องไปตักทัพพีหรือทัพพีใส่บาตรดีกว่าแล้วก็ลาสิกขาออกไปแต่งงานจะมีลูกชาย1คนแต่ความตั้งใจดั้งเดิมเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเขาบอกเขาจะปั้นลูกชายคนนี้เป็นทายาทสืบทอดเจตนารมณ์ที่จะบวชตลอดชีวิตต่อจะเข้าให้ได้ค่ะคำถามน้องสะใภ้และลูกสาวตายแล้วไปอยู่ไหนเพราะวิบากกรรมใดน้องชายจึงต้องมามีภรรยาที่มีนิสัยชอบประชดและฆ่าตัวตายการที่ภรรยาฆ่าตัวตายเพราะประชดเขาจะมีวิบากกรรมอะไรหรือไม่แล้วก็ควรแก้ไขอย่างไรคะหลานชายสามีฆ่าภรรยาและลูกจริงหรือไม่คะทั้ง4คนมีวิบากกรรมพัวพันกันมาอย่างไรจึงต้องมาตายด้วยกันเหตุการณ์ฟ้าผ่าในตอนที่ยายเล่าความฝันให้ฟังเกิดจากอะไรยายฝันจริงหรือไม่หลานชายสามีมาเข้าสิงยายจริงหรือไม่แล้วทำไมจึงเลือกเข้าสิงยายคนนี้ก่อนตายช่วงแรกพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างตายแล้วไปอยู่ที่ไหนหลังจากสร้างพระแสนปลื้มและทำบุญอื่นๆอีกให้แล้วพวกเขามีสภาพเป็นเช่นไรและควรแนะนำให้แม่เขาทำบุญอะไรเพิ่มเติมไปช่วยลูกชายดีคะแล้วใกล้จะครบรอบ100วันที่พวกเขาเสียชีวิตแล้วทำไมชาตินี้ลูกถึงได้มีสามีเจ้าชู้นะคะลูกมีวิบากกรรมใดมามีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้างหากสามีเขายังเจ้าชู้ไม่เลิกอยู่อย่างนี้ต่อไปเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะเขาขอเมตตาครูใหญ่ช่วยแนะนำให้สามีลูกตาสว่างดีเถิดเมื่อลูกทำบุญทุกครั้งจากที่ถ่ายสามีรักษาศีลให้ได้และเขาได้บวชที่วัดพระธรรมกายแรกที่ถ่ายลูกจะเป็นจริงหรือไม่คะหลานชายที่เกิดจากลูกชายคนเล็กตอนนี้อายุ1ปี3เดือนแล้วลูกพาเข้ามาวัดตั้งแต่อายุได้11วันตอนที่เขาอายุได้10เดือนลูกสังเกตเห็น10เดือนนะจ๊ะเวลาดู DMC หากมีเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์ม
แม้จะดื่มนมอยู่ก็จะ

ิ้งขวดนมลุกขึ้นตบมืออเลิร์ตแสดงการชอบใจแล้วก็ชี้มือไปที่จอทีวีเขาจะสามารถสืบทอดเจตนาอารมณ์ของพ่อของเขาบวชตลอดชีวิตได้หรือไม่ในดีเขามาจากไหนมีความเกี่ยวข้องกับลูกอย่างไรคะเวลามีเพื่อนมายืมเงินทั้งที่รู้ว่าจะได้คืนยากหรืออาจจะไม่ได้คืนเลยแต่ลูกก็สงสารก็ไม่ได้ต่างเขายืมทุกครั้งแม้ว่าบางทีลูกก็จะไม่มีเงินแต่ก็ต้องไปขอยืมจากที่อื่นมาให้เพื่อนลูกมีวิบากกรรมอะไรคะจึงต้องใจอ่อนในเพื่อนยืมเงินไปทุกทีลูกมีเรื่องไม่สบายใจที่ติดอยู่ในใจมานานคือลูกเคยขับรถชนคาราบาวท้องนี่คาราบาวกระทิงที่กำลังเดินข้ามถนนจนมันตาย

น่ะอย่างไรบ้างคะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างตอนนี้ลูกไม่ใจร้อนพูดจาเสียงดังจริงแต่มีคนขัดใจมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทั้งที่พื้นฐานจิตใจลูกเป็นคนรักและเมตตาต่อทุกคนแต่ทำไมควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่ชอบไปใครขัดใจแค่นั้นเองแหละมันก็ไม่ได้ชอบอะไรเยอะแค่ไม่ชอบไปใครขัดใจเนี่ยลูกเป็นยักษ์มาก่อนหรือไม่คะพระพุทธนรเดล่าลูกได้เจอกับหมู่คณะไหมเอายักษ์จะไปเจอได้ไงกลับดูสิบุรีได้หรือเปล่าคะขอความเมตตาครูไม่ใหญ่ฝันได้ไหมลูกแล้วครอบครัวได้แจ่มแจ้งรู้ซึ้งถึงเรื่องราวของตนเองด้วยนะคะหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าฟังอยู่หรือเปล่าจ้าน้องสะใภ้และลูกสาวตายแล้วน้องสะใภ้ก็ไปอยู่มหานรกขุมหนึ่งได้กรรมกินยาพิษตายใจเศร้าหมองมากกำลังโดนนายนริยาบาลกรอบยาพิษตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้าแล้วก็ให้ทำบุญไปให้บ่อยๆนะจ๊ะวันนี้จะได้ไปคอยที่ยมโลกจ้ะส่วนลูกสาวเนี่ยไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะน้องชายต้องมามีภรรยาที่ชอบประชดและฆ่าตัวตายเพราะเป็นผังเก่าของน้องชายและภรรยาคนนี้ที่เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตภรรยาก็มีนิสัยนิติข้ามชาติมาชาตินี้มาเจอกันก็มาเป็นสามีภรรยากันอีกแล้วก็มาทำแบบเดิมตัวน้องชายไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรจ้ะเป็นผังเก่าแต่ถ้าภรรยาพ้นจากอบาย

กรรมของภรรยายังไม่หมดก็ให้น้องชายทำบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาและอธิษฐานจิตที่บุญนี้ไปตัดอรันวิบากกรรมนี้และรื้อผังนี้ไปจ้ะให้ทำบ่อยๆหลานชายสามีข้าภรรยาและลูกจริงจ้ะเพราะความหึงหวงความเครียดจากงานและความเสียใจในปัจจุบันเป็นต้นจึงฆ่าทั้งครอบครัวและตัวเองตายทั้งครอบครัวก็มีวิบากกรรมพัวพันกันคือในอดีตหลานชายของสามีคนเนี้ยเคยเป็นโจรได้ปล้นฆ่าบุตรภรรยาสามีของครอบครัวอื่นแล้วก็สมบัติมาให้บุตรภรรยาในชาตินั้นซึ่งก็คือบุตรภรรยาในชาตินี้ในชาตินั้นบุตรภรรยาก็มีจิตยินดีในการกระทำของสามีแต่นั้นเมื่อวิบากกรรมส่งผลยังทำให้หลานชายสามีไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานจึงเกิดความเครียดและเสียใจภรรยาดังกล่าวจึงได้ฆ่าทั้งบุตรภรรยาด้วยกรรมที่ได้อนุโมทนาบาปหรือพลอยยินดีในชาตินั้นจะมาส่งผลเหตุการณ์ที่ฟ้าผ่าลงมาในตอนที่ยายเล่าความฝันในฝั่งนั้นก็เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่มาพ้องกันเท่านั้นแหละมาพ้องกันเท่านั้นแหละจ้ะมาพ้องกันพอดีหลานชายของสามีมาเข้าร่างยายนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะยาคนนี้ก็มีเชื้อสิงทรงติดตัวมากอบกับเจ้าหน้าที่ยมโลกได้แนะนำชี้มือให้หลานชายเวลาหลานชายสามีก็ขอร้องเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาโอเคก็เลยชี้มือมาที่นี่เข้าสิงยาคนนี้สิชายดำร่างใหญ่ที่หลานชายอ้างว่าบังคับไปตนฆ่าบุตรและภรรยานั้นเองนั้นตัวเองนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมนั้นกล่าวตอนที่เป็นโจรปล้นฆ่าทั้งครอบครัวบันดาลให้เห็นไปดังนั้นจ้ะที่เขาบอกว่าไม่พบลูกและเมียเลยก็เพราะลูกเมียไปเกิดใหม่ทันทีจึงไม่พบกายละเอียดของลูกเมียที่ตายอย่างกระทันหันได้บุญกรรมระดับนี้คือไปเกิดในนรกสวรรค์ไม่ได้นอกจากไปเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นน่ะบุตรภรรยาน่ะไปนรกก็ไม่ได้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นใหม่เป็นมนุษย์หลานชายและครอบครัวตายแล้วหลานชายตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งในกัมปานาธิบาททั้งตนเองและครอบครัวกำลังโดนเจ้าหน้าที่ยมโลกกลุ่ม

ลูกลูกมีสามีเจ้าชู้ในชาตินี้เพราะ มันก็วิบากกรรมเก่าสมัยที่ตัวลูกเป็นผู้ชายก็จะชู้เหมือนสามีในชาตินี้ละจ้ะภาพของสามีในชาตินี้ก็คือภาพเก่าในอดีตชาติของตัวลูกจ้ะเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นภาพในอดีตของตัวลูกหากสามียังไม่เลิกเจ้าชู้ก่อนตายถ้าใจเศร้าหมองเพราะเห็นภาพการกระทำของตนก็จะต้องไปสู่อบายอย่างน้อยก็ไปยมโลกจะต้องไปถูกเฉาะเฉือนฉับอุปกรณ์และต้องไปปีนต้นงิ้วอีกทุกทรมานมากทั้งเฉาะทั้งฉับทั้งเฉือนมาเสียวพอพ้นวิบากกรรมมาตามขั้นตอนแล้วก็จะมาเกิดเป็นหญิงโสเภณีเป็นกระเทยแล้วก็ถึงจะมาเป็นผู้หญิงแต่แม้เป็นผู้หญิงธรรมดาก็มามีสามีเจ้าชู้จนทำให้ช้ำใจเป็นต้นจ้ะเพราะนั้นให้รีบบอกเทพบุตรที่บ้านให้หักดิบเลิกเสียเราเจ้าชู้มาพอสมควรแล้วถึงการเวลาที่จะเลิกได้แล้วเพราะว่าใกล้จะตายแล้วต้องรีบทำหนทางสวรรค์ให้แก่ตนเองด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆกระทั่งเห็นพระในตัวนั่นแหละจ้ะสามีก็มีบุญบวชข้ามชาติมาชาติปัจจุบันก็แล้วแต่ตัวเขาแต่จากนี้นรกก็ต้องถือศีล5ให้ได้แล้วก็ออกบวชจ้ะถ้าไม่อยากหนีนรกก็แล้วไปสามีตัวลูกชอบทำบุญและสะสมของเก่าเช่นรถสมัยเก่าหรือของยิ่งเก่ายิ่งชอบเพราะค่านิยมในชาติปัจจุบันนี้กับอัธยาศัยในอดีตชาติที่ชอบสะสมของเก่าที่มีราคาและหายากจ้ะแต่ไม่ใช่เกิดจากทำบุญด้วยของเก่ามาจ้ะอันนี้คนละอย่างนะจ้ะลูกสาวตองลูกชวนน้องๆมาดื่มน้ำสาบานเพื่อเป็นเด็กดีนั้นเพราะเห็นแม่ทุกข์ใจเพราะพ่อน่ะจึงอยากให้ลูกทุกคนเป็นเด็กดีในฐานะที่ตัวเป็นคนโตก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาก็เลยไปเอาน้ำมาขันนึงนั่นเองมาทำดังนั้นจ้ะก็ถือว่าเป็นสัจจะบารมีที่ตั้งใจดีแต่ก็ต้องทำให้ดีเหมือนดังที่ตั้งใจจึงจะเป็นสัจจะบารมีหลานชายที่เกิดจากลูกชายคนเล็กตอนเขาอายุได้10 เดือนลูกสังเกตเห็นเวลาเขาดู DMC หากมีเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์เขาจะทิ้งขวดนมแล้วจะลุกตบมือชอบใจชี้มือไปที่จอทีวีเพราะชอบใจตามภาษาเด็กๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษหลานชายมีผังบวชช่วงสั้นเหมือนพ่อเขานั่นแหละจ้ะแต่ช่วงยาวก็มีเหมือนกันก็ต้องค่อยๆปลูกฝังให้กำลังใจไปเรื่อยๆก็อาจจะบวชได้ยาวกว่าพ่อของเขาที่คิดจะเอาลูกมาบวชแทนตัวน่ะก่อนมาเกิดมาจากที่สว่างแล้วเคยเป็นลูกเป็นหลานของตัวลูกมาจ้ะเวลาไปเพื่อนมาขอยืมเงินนั่งๆรู้ว่าคงจะได้คืนยากหรือไม่ได้คืนเลยแต่ก็อดสงสารเขาไม่ได้แล้วก็ให้ขอยืมทุกครั้งแม้ว่าบางทีลูกก็ไม่มีเงินแต่ก็ไปขอยืมคนอื่นมาให้เพื่อนนั้นเพราะเป็นคนมีนิสัยดีๆใจอ่อนข้ามชาติมาแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมโกงเข้ามาจึงไม่ค่อยถูกเบี้ยวหนี้มากนักจ้ะถูกพอประมาณเพราะใจอ่อนเลยอ่อนใจนะตัวลูกเคยขับรถชน

เองดังเราไม่ชอบเลยที่มีคนขัดใจถ้ามีใครขัดใจมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทั้งที่พื้นฐานจิตใจรักและเมตตาต่อทุกคนนั้นก็นั่นไม่ได้แปลว่าลูกเคยเกิดเป็นยักษ์มาก่อนแต่เป็นปกติของคนที่สั่งสมอัธยาศัยนี่มาคือเป็นครูซึ่งชอบบอกคนอื่นนี่ก็ทำชอบสอนให้คนอื่นก็ทำแต่ใครไม่ทำตามก็ขัดใจนั้นแหละจ้ะแต่ถ้ามักโกรธอย่างนี้บ่อยๆก็มีสิทธิ์เป็นนางยักษินีอย่างที่ลูกอยากเป็นได้จ้ะพุทธดาที่ผ่านมาก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำบุญร่วมกับผู้อื่นเรื่อยๆคือเขาร่วมบุญด้วยทำด้วยตัวเองบ้างแต่ก็ไม่มากนักมีผลการปฏิบัติธรรมนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างเพราะนั่งบ้างไม่นั่งบ้างจึงทำให้พัดจากหมู่คณะมาพุทธันดรหนึ่งแล้วนะจ๊ะเข็ดแล้วยังเลยจ๊ะเนี่ยพลัดกันเนี่ยไม่เหมือนลูกสาวคนโตที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติแม้จะเป็นแม่บ้านทหารบกของแม่บ้านทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชก้าวตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้ะนี่ลูกสาวคนโตกลับได้

วันนี้นะก็จะเป็นวันที่จะพูดถึงบารมีทั้งหลายซึ่งเคยพูดกันต่อเนื่องมายาวนานแล้วนะวันนี้ก็มาถึงตัวที่ชื่อว่าสัจจะบารมีนะแล้วก็เนื่องจากว่าบารมีหลังๆเนี่ยเวลาไปค้นดูในพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยมันมีความยากอยู่เยอะทีเดียวนะเนื่องจากว่ามันมีภาษาอะไรที่มันอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องธรรมะชั้นสูงก็อาจจะไม่ได้เอามาทั้งหมดก็จะเพียงแต่ตัดตอนนะในตอนที่สำคัญสำคัญแล้วก็ที่เราน่าจะรู้นะก็สำหรับก่อนอื่นเราก็มาทบทวนความหมายของบารมีก่อนนะในทางปฏิบัตินะฮะบารมีเราก็

่เป็นกุศลกับเป็นกลางๆนี้อันนี้ไม่ต้องพยายามไปละมันคือไม่ต้องไปหาทางเลิกมันส่วนที่เป็นอกุศลก็มีทั้งส่วนที่ทำให้เราเป็นเหตุทำให้ไปอบายนี่ก็มีกับส่วนที่ทำให้เรามีอาการแปลกๆเนี่ยซึ่งส่วนแรกนี่ถ้าเกิดว่าเราสร้างบารมีไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรากลายไปเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะสามารถละวาสนาแบบที่เป็นอกุศลตรงนี้ได้ทั้งหมดนะยกเว้นแต่ที่เป็นอาการแปลกๆอันนี้เนี่ยจะละไม่ได้นะก็คือบางองค์อาจจะละไม่ได้ก็จะมีผู้ที่ละได้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีนิสัยอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการที่เราเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยใจรักนะพอทำไปแล้วเดี๋ยวมันสักครู่หนึ่งมันก็จะค่อยๆพัฒนากลายเป็นนิสัยและนิสัยนี้มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันติดตัวแล้วก็ติดข้ามชาติไปนะเหมือนกับที่บอกไว้ว่าถ้าเป็นวาสนานี่ก็ติดกันไปยาวนานทีเดียวเนี่ยเข้ากันไปในขันธสันดานทีเดียวเพราะนั้นนิสัยนี่ก็ติดตัวข้ามชาติดังนั้นใครก็ตามที่ได้เคยทำความดีด้วยรูปแบบใดเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งพอไปถึงจุดที่เราเองเรานิสัยในตัวมันมาตักเตือนเนี่ยเราก็อยากจะทำสิ่งเหล่านั้นซ้ำๆอีกแม้ว่าเราจะเกิดมาโดยที่เราจำไม่ได้ว่าเรามีนิสัยอย่างนี้ได้อย่างไรเนี่ยเหมือนอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณยายอาจารย์ของเราท่านเป็นผู้ที่รักความสะอาดท่านก็มักจะบอกว่าเวลาท่านทำความสะอาดเนี่ยท่านก็จะทำทั้งข้างบนข้างล่างเนี่ยแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันสะอาดหมดเลยนะเวลามีคนถามว่าทำไมคุณยายถึงทำอย่างนี้เนี่ยท่านก็จะบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ว่ายายอยากทำอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ติดข้ามตัวติดตัวมาข้ามภพข้ามชาติเพราะนั้นพวกเราเองนี่เวลาเราสร้างบารมีอะไรก็แล้วแต่ต้องทำสิ่งนั้นบ่อยๆนะมันจึงจะเป็นบุญที่กลายไปเป็นบารมีได้แล้วก็ทำให้เกิดนิสัยขึ้นมาด้วยนะนิสัยไม่ใช่อยู่ดีๆมันติดขึ้นมากับตัวเราเองได้นะมันต้องมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็สั่งสมสิ่งนั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีอย่างที่บอกมาเพราะฉะนั้นกว่าจะได้นิสัยใดมานิสัยหนึ่งนี้ก็ใช้เวลายาวนานนะเหมือนกับพระอรหันต์ที่เป็นเอตทัคคะซึ่งก็คือพระอรหันต์ผู้มีความเลิศในด้านต่างๆเนี่ยท่านเองถ้าเราพูดถึงว่าความเลิศในด้านต่างๆนั้นเป็นเหมือนนิสัยหนึ่งเนี่ยก็อย่างน้อยก็ใช้เวลาถึง 100,000 กับนะกว่าที่จะสร้างนิสัยเหล่านั้นขึ้นมาได้กลายไปเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเหมือนอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลานี้นะที่เป็นพระหันผู้มีปัญญามากมีฤทธิ์มากอันนี้ก็สร้างนานหน่อยนานกว่าองค์อื่นๆหน่อยนะก็ต้องตั้งความปรารถนาแล้วก็สั่งสมอุปนิสัยใจคอตรงนั้นเนี่ยมาจนกระทั่งมันกลายมาเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวไปแล้วก็กลายเป็นความเลิศความดีที่เด่นขึ้นมาในตัวนะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรานะนักสร้างบารมีซึ่งก็กลายเป็นนิสัยที่ดีเพราะนั้นในชาติหน้าถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีนิสัยที่ดีติดตัวมาพอถึงเวลาจะทำความดีมันก็ไม่ต้องไปอะไรกันมากนะแค่เห็นพระเดินผ่านหน้าบ้านเราก็อยากจะใส่บาตรนะโดยธรรมชาตินั่งอยู่เงียบๆคนเดียวก็อยากทำใจให้หยุดให้นิ่งนะมันก็จะเป็นอัธยาศัยติดตัวกันไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆฝึกนะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นการเป็นนิสัยใดนิสัยหนึ่งนี้ก็จะนำพาเราไปสู่ความดีงามในภพชาติต่อๆไปซึ่งตรงกันข้ามกับนิสัยเสียเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สร้างบารมีเราไปทำนิสัยอะไรก็ตามที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีพอมันติดตัวเราไปมันก็เช่นเดียวกับนิสัยที่ดีคือพอมันมีโอกาสมันก็จะอยากทำสิ่งนั้นอีกนะซึ่งก็ทำให้เราไม่ได้บุญได้กุศลอะไรนะมีแต่บาปอกุศลมาเพราะฉะนั้นนิสัยดีก็ต้องปลูกฝังผ่านการสร้างบารมีในแต่ละวันของเรานะจะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอะไรก็แล้วแต่นะทีนี้บารมี

ที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยมันก็มีอยู่10เรื่องด้วยกันนะบารมีทั้ง10เรื่องก็เป็นบารมีที่เราพูดกันมา1 2 3 4 5 6แล้วนะฮะบารมีนี้เป็นบารมีที่7นะซึ่งก็บอกให้พวกเราฟังในภาพรวมๆไปแล้วนะว่าในบารมีหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยที่ทำเป็นหลักเลยก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีนะตรงนี้ก็จะเป็นหลักส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนเสริมขึ้นมานะตัวทานบารมีก็สร้างไปด้วยการเอาออกนะด้วยการเอาของจะเป็นอามิตรข้าวของเครื่องใช้อะไรก็แล้วแต่ปัจจัย4เราก็เอาออกจากความตระหนี่ในตัวของเรานะก็สร้างลักษณะนี้กันไปศีลบารมีก็ทำความสะอาดบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับตัวของเรานะเนกขัมมะบารมีก็เอาใจออกจากกามนะด้วยการออกบวชเหมือนพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวลาสร้างบารมีมาท่านก็จะออกบวชอย่างเนี้ยหลายภพหลายชาติทีเดียวนะแล้วก็โดยมากในชาติหลังๆเนี่ยก็จะออกบวชบ่อยทีแล้วก็จะได้อภิญญาได้สมาบัติอะไรนะลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ไปก็เพื่อแสวงหาบารมีตัวที่4ก็คือตัวปัญญาเพราะปัญญาเป็นตัวที่ใช้ในการตัดกิเลสอาสวะก็จำเป็นต้องเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในการกำจัดกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเราให้มันหมดสิ้นไปเพราะนั้นทั้งหมดที่ทำมาก็เพียงมุ่งหวังให้ได้ปัญญาซึ่งจะต้องผ่านการเข้าถึงธรรมะที่มีอยู่ภายในของเรานะฮะไปจนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมาไปตัดกิเลสทั้งหลายได้นะแล้วก็จะทำอย่างนั้นได้ต้องมีความเพียรมีวิริยะมีความเพียรที่จะทำให้ปัญญามันเกิดนะเดินหน้าเพื่อที่จะทำให้ความดีงามในตัวนั้นพอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆนะและในขณะเดียวกันอย่างที่บอกไว้ว่ามันก็จะต้องเจอกับชีวิตของคนที่เขาอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยซึ่งบางทีเขาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วเราเองเราก็อยู่ในฐานะที่สร้างบารมีก็คงไม่สามารถจะไปสู้รบปรบมืออะไรกับเขาได้นะจะไปทำร้ายเขาตอบจะไปว่าเขาตอบอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ลักษณะของนักสร้างบารมีเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความอดทนนะมีความอดทนเป็นพื้นฐานทีเดียวเพราะความอดทนนี้จะช่วยทำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้นะด้วยดีทีนี้พอมีความอดทนแล้วเนี่ยวันนี้ก็มาถึงตัวที่7นะก็คือตัวสัจจะบารมีตัวสัจจะบารมีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่ามีลักษณะที่สำคัญอยู่ก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของสุเมธดาบสนะสุเมธดาบสได้ปารภถึงสัจจะบารมีเอาไว้นะว่าธรรมดาดาวประกายพลึกเป็นดุจคันชั่งคือเที่ยงตรงในโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่ว่าในสมัยฤดูหรือปีก็ตามย่อมไม่โคจรและเวียนออกนอกวิถีโคจรแม้ฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ออกไปนอกทางสัจจะทั้งหลายถึงความเป็นสัจจะบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้อันนี้ท่านอุปมาเอาไว้นะฮะถึงสัจจะบารมีว่าเหมือนดาวประกายพฤกษ์ดาวประกายพฤกษ์หรือดาวศุกร์นะที่เรารู้จักกันนะเราก็จะมีชื่อหลายชื่อทีเดียวนะไอ้ดาวประกายพฤกษ์เนี่ยจะเป็นดาวศุกร์ก็ได้หรือเรื่องที่เราจะเรียกว่าดาวประจำเมืองนะเพราะมันจะเห็นตอนหัวค่ำทางทิศตะวันตกนะหรือเราเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์หรือดาวรุ่งนะซึ่งก็จะเห็นตอนเช้ามืดทางทิศตะวันออกนะก็แล้วแต่ว่าเราไปดูในตอนหัวค่ำหรือว่าตอนเช้ามืดนะก็จะเห็นในอยู่ในทิศนี้อยู่เป็นประจำนะตะวันตกบ้างตะวันออกบ้างนะแล้วแต่ช่วงเวลาเนี่ยเขาบอกว่าดาวนี้มันเป็นดาวศุกร์นี้มันมีชั้นเมฆนะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในเยอะมันก็ทำให้สะท้อนแสงดวงอาทิตย์เนี่ยได้ดีก็ทำให้สว่างมากเวลาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะมันก็จะเห็นชัดหน่อยเพราะฉะนั้นก็ใช้ดาวนี้เป็น

ดาวที่เปรียบเทียบกับสัจจะบารมีนะว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูหรือปีไหนก็ตามเนี่ยดาวประกายพฤกษ์มันก็อยู่ในวิถีโคจรอย่างนี้ของมันอยู่เรื่อยนะมันไม่เปลี่ยนแปลไปที่ไหนนะเพราะฉะนั้นเราก็ฉันใดฉันนั้นนะก็ต้องไม่ออกนอกทางของสัจจะทั้งหลายก็คือจะต้องอยู่ในทางเส้นนี้นะเส้นของสัจจะคือเส้นแห่งความเอาจริงเอาจังมีความซื่อสัตย์ก็จะทำให้เราสามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้นะคือธรรมดาเนี่ยถ้าเราไปดูในวิถีชีวิตจริงๆของเราเนี่ยนะเราก็จะพบว่าตัวของนักสร้างบารมีนี้โดยมากมักจะทำอะไรสวนกระแสเนี่ยซึ่งความจริงไม่ต้องเอามากเอาไม้นะเอาเรื่องธรรมดาธรรมดาเช่นการทำทานเนี่ยเราเองเราก็เห็นว่าในขณะที่เราทำทานกันอยู่ทุกวันทุกวันนี่คนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขายังรู้สึกว่าเราแปลกนะยังรู้สึกว่าเราเองนี่ทำทานอะไรกันทุ่มเทอะไรกันขนาดนี้นะบางทีก็เข้าใจผิดไปเลยว่าเอาสวรรค์มาล่อนะเอานรกมาขู่สวรรค์มาล่อเนี่ยเพื่อให้เราทำบุญทำทานแล้วเราก็ทำกันไปก็ตั้งใจหวังนู่นหวังนี่กันถึงทำกันหรืออะไรกันลักษณะแบบนี้นะซึ่งความจริงแล้วนี่การทำทานเนี่ยเป็นเพียงแต่พื้นฐานเนี่ยเบื้องต้นใครๆก็ทำนะไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามเนี่ยก็เห็นคุณค่าของการให้ทั้งนั้นนะเพราะนั้นการเห็นคุณค่าของการให้ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เป็นเบสิกมากๆนะเป็นพื้นฐานทั่วๆไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆนะทีนี้ขนาดเรื่องธรรมดาอย่างนี้เนี่ยเราเองเรายังพบเลยว่าคนที่เข้าใจผิดก็มีมากนะเพราะฉะนั้นพอเราขยับไปเรื่องศีลไปเรื่องการมีศีลเนี่ยคนที่มีศีล5ก็ยังมองแปลกนะคนอื่นๆก็บางทีก็มองแปลกทั้งที่ศีล5นี้เป็นพื้นฐานในชีวิตอีกเหมือนกันนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนทั่วๆไปเขาพึงจะรักษาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าศีล5นี้ก็เป็นจุดตั้งต้นบางคนพอรักษาศีล8อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคนที่อยู่ข้างนอกเขาก็จะมองเราแปลกเนี่ยพอหนักเข้าไปกว่านั้นพอเราเองเรามีความรู้สึกว่าการมีศีลนั้นเป็นเรื่องดีเราก็พยายามพัฒนาศีลของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆจากศีล5มาเป็นศีล8นะ8มาเป็น10 10มาเป็น227ถึงขั้นเห็นคุณค่าของการออกบวชพอออกบวชคราวนี้ไปกันใหญ่เลยนะบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าทำนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากว่าจะเรียนจบกันมากว่าจะศึกษาเล่าเรียนกว่าจะได้ปริญญากว่าจะรัฐบาลต้องเสียงบประมาณไปเยอะแยะกว่าจะได้บุคลากรขึ้นมานี่แทนที่จะมาทำมาหากินมาช่วยกันทำให้เศรษฐกิจมันเจริญก็กลับมาบวชซะนี่นะโดยไม่เห็นคุณค่าของการบวชเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่บวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบวชตั้งใจบวชกันตลอดชีวิตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดูแล้วประหลาดนะสำหรับคนข้างนอกนะก็เป็นเรื่องที่เกิดจากความไม่เข้าใจนั่นเองพอบวชแล้วมุ่งหวังปัญญาเนี่ยก็หวังว่าเราเองเราจะได้ปัญญาในการจะตรัสรู้ธรรมนั้นมานะแล้วก็มีความเพียรพอทำความเพียรไปมากๆเข้าคราวนี้มันก็วนลูปแล้วก็จะวนไปเรื่องทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อให้ได้ปัญญามานี่นะมันก็จะเป็นชีวิตแบบที่พวกเราคุ้นๆละก็คือทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจนกระทั่งเราเองไปเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้เนี่ยก็ต้องอาศัยพระธรรมกายในการที่จะไปกำจัดกิเลสอาสวะในตัวของเราต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็จะเริ่มวนลูปนะทุกวันจะเป็นอย่างนี้ชีวิตของพระก็เช่นเดียวกันนะตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนก็ต้องทำตรงนี้แหละบารมีก็วนกันไปวนกันมาอยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้พอทำไปอย่างนี้เข้ามากเข้ามากเข้าเนี่ยไอ้ความแปลกของเราที่มันมีอยู่หรือความทุ่มเทที่เราตั้งใจที่จะทำสร้างบารมีของเราอยู่นั้นเนี่ยมันก็จะไปทำให้คนที่เขาไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยก็จะเกิดการนินทาว่าร้ายขึ้นมาบ้าง
หรือบางทีก็มาคอยห้ามปรามบ้าง

บางครั้งก็หนักหน่อยก็มาขัดขวางนะพูดจาเหน็บแนมบ้างกระทบกระทั่งบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหลากหลายวิธีการส่วนคนที่เขาเข้าใจเขาก็สรรเสริญเยินยอแล้วก็ให้ความสำคัญว่าเราทำสิ่งนี้มาดีแล้วเขาก็สนับสนุนแต่ที่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในโลกในช่วงไหนนะอย่างในช่วงของโลกซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองในทางพุทธศาสนาอยู่เนี่ยถ้าเราเกิดมาในยุคนั้นๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรเท่าไหร่สำหรับการสร้างบารมีแต่ที่เราเป็นอยู่แต่ถ้าเกิดมาในยุคที่พุทธศาสนาค่อยๆเสื่อมลงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่มนุษย์อายุน้อยเนี่ยความเข้าใจในเรื่องนี้มันก็จะน้อยตามไปด้วยนะก็ทำให้การสร้างบารมีก็กลายเป็นเรื่องที่ลำบากนะทีนี้พอมันลำบากอย่างนั้นแล้วถามว่าเราจะทำอย่างไรดีก็เราก็ต้องอดทนนะพออดทนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นซึ่งก็คือสัจจะนี่แหละสัจจะบารมีนี่แหละมันมาเป็นตัวที่7เพราะว่าเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเองนั้นเราสร้างบารมีด้วยความจริงใจนะสร้างบารมีเพราะหวังอยากจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอยากจะหมดทุกข์นะไม่ได้ต้องการอะไรอย่างอื่นเลยเนี่ยแล้วเราก็ทุ่มเทพยายามเพราะนั้นทำทุกอย่างที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเราก็มุ่งมั่นปรารถนาอยากจะให้เราเองไปเข้าถึงฝั่งฝันที่เราปรารถนาเอาไว้นะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้คนอื่นเขาเห็นตรงนี้ก็คือต้องทำสัจจะตัวนี้แหละคือเราทำความดีของเราให้ต่อเนื่องต่อไปนะอย่าไปออกนอกทางนะบางคนยังไม่ทันอะไรเลยนะพอถูกต่อต้านถูกว่าถูกตำหนิถูกนินทาก็ถอยหลังกลับนะความอดทนน้อยอย่างหนึ่งหรือบางทีอดทนแล้วแต่ว่าก็เพื่อความอยู่รอดก็อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรจนกระทั่งมันเละเทะไปหมดเนี่ยมันก็เท่ากับออกนอกวิถีโคจรเหมือนกับออกนอกวิถีโคจรของดาวประกายพฤกษ์เนี่ยคล้ายๆแบบนั้นนะคือออกนอกทางของสัจจะไปก็ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่ในทางของสัจจะตรงนี้ให้ต่อเนื่องทำความดีก็ทำความดีต่อเนื่องไปอันนี้หลวงพี่เห็นจากคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยเราก็สังเกตเห็นแล้วว่าเวลาที่มีอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกระเทือนต่อหมู่คณะเนี่ยก็ไม่เห็นท่านท้อแท้ท้อถอยอะไรนะแต่ยังคงยืนยันที่จะสร้างความดีต่อเนื่องกันไปและความดีที่ท่านทำนี่ก็มีแต่มากขึ้นมากขึ้นนะไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเองเราสร้างบารมีนั้นเราสร้างจริงๆเราไม่ได้สร้างเล่นๆและเราก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรนอกเหนือไปจากการที่จะได้บุญได้บารมีมานะไม่ใช่ทำไปเพื่อชื่อเสียงเพื่อเกียรติยศเพื่อคำชมเชยอะไรต่างๆของผู้คนนะเราไม่หวังอย่างนั้นเราทำไปเพื่อหวังบุญหวังบารมีเพราะฉะนั้นในชีวิตของนักสร้างบารมีเองก็ต้องพิสูจน์นะพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ด้วยการทำความดีการทำความดีได้ก็ต้องอาศัยสัจจะตรงนี้แหละเป็นตัวตั้งต้นนะฮะซึ่งสัจจะตรงนี้เองจะทำให้คนอื่นเขาเริ่มเห็นว่าเราเองเราเอาจริงนะแล้วเดี๋ยวเสียงมันก็จะเงียบเงียบไปเองนะเสียงของคนที่กลด่าของคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะเพราะว่าเราเอาจริงนะหรือถ้ามันไม่ลดน้อยถอยลงไปก็ทำอะไรเราไม่ได้นะเพราะเราก็เอาจริงอย่างที่เราทำของเรามานะเพราะนั้นสัจจะบารมีจึงเป็นตัวที่จะต้องรักษาเอาไว้ให้ดีให้มันอยู่ในวิถีนะอย่าให้มันหลุดออกไปจากตรงนี้ยิ่งว่าก็ต้องยิ่งทำนะไม่ใช่ยิ่งว่ายิ่งถอยนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้ยิ่งคนไม่เข้าใจก็ต้องยิ่งทำให้คนเขาเข้าใจด้วยการทำจริงจริงจังๆนะอันนี้ก็จะเป็นสัจจะบารมีทีนี้ลักษณะของสัจจะนี้มันจะมีอยู่สามลักษณะด้วยกันนะลักษณะของสัจจะบารมีนี้เนี่ยก็จะมีอยู่สามตัวนะฮะหนึ่งก็คือจริงนะเอาจริงเอาจริงเรื่องจริงทำจริงนะสองก็

ความตรงนะเป็นความตรง3ก็คือความแท้นะแท้ก็คือตรงข้ามกับเทียมนั่นเองนะลักษณะของสัจจะก็คือจริงตรงแล้วก็แท้นะจริงตรงแท้เหมือนไม้เนี่ยมันมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะพวกประเภทที่เป็นไม้เนื้อแข็งเช่นไม้สักไม้ตะเคียนไม้ประดู่อะไรพวกเนี้ยเขาจะเรียกกันว่าไม้จริงนะแต่พวกไม้ไผ่ไม้จามจุเลียนี้เราจะไม่เรียกว่าไม้จริงนะเพราะฉะนั้นปลูกบ้านเนี่ยจะสร้างอะไรก็ตามที่ต้องการความแข็งแรงทนทานเขาก็จะใช้ไม้จริงมาทำนะไม่ใช่เอาไม้ไม่จริงมาทำอย่างเอาไม้ไผ่มาก่อสร้างบ้านมาสร้างบ้านเนี่ยมันก็ไม่ทนทานเท่าไหร่นะพอไปสู้กับไม้สักไม้ตะเคียนไม้ประดู่อะไรพวกนี้ก็ต้องใช้ไม้จริงนะคนนี่ก็แบบเดียวกันแหละจะมาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเกี่ยวข้องอะไรกับเราไม่ว่าจะเป็นคู่ครองเราเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านนะเป็นลูกเป็นปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่นะมาอยู่ใกล้ชิดกับเราเราก็ต้องการคนที่มีความจริงใจนะคนที่มีความจริงใจก็จะเป็นคนที่เชื่อมั่นได้ว่าเขาจะอยู่กับเราด้วยดีนะจะช่วยพัฒนาเราให้ดีขึ้นหรืออยู่กับเราแล้วไม่ก่อปัญหานะก็เป็นคนจริงสัจจะที่แปลว่าความซื่อสัตย์นี่นะฮะมันเป็นคุณธรรมทางใจเนาะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นทางใจของเราแล้วก็มีลักษณะอยู่3ประการด้วยกันก็คือจริงนะจริงก็ตรงข้ามกับเล่นถ้าเล่นนี่มันก็ไม่จริงนะเล่นเหมือนอะไรเหมือนเล่นหนังเล่นละครเล่นเป็นตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยเป็นตัวสมมุติทั้งหลายเป็นของไม่จริงทั้งนั้นเลยนะนี่เรียกว่าเล่นไม่ใช่เอาจริงเอาจังนะส่วนพวกเรานี่ที่เราอยู่กันในปัจจุบันนี้นะฮะเราจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นพี่เป็นน้องก็นี่เป็นจริงๆนะไม่เหมือนกับเล่นนะมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นของมันแล้วในเมื่อมันเป็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความจริงนะมันถึงจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ด้วยความดีเหมือนกับถ้าเกิดเราลองเทียบๆดูนะระหว่างคนรักกันเล่นๆกับรักกันจริงๆเนี่ยเราก็จะชอบแบบที่รักกันจริงๆมากกว่าใช่ไหมฮะถ้าชอบกันแบบรักกันเล่นๆไอ้นี่ก็เอาไว้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเนี้ยพอได้อยู่หรือคนที่ไม่สนิทสนมเนี่ยได้อยู่เป็นเพื่อนเล่นๆกับเป็นเพื่อนจริงเนี่ยเราก็อยากได้เพื่อนจริงๆมากกว่านะเพราะว่าเพื่อนจริงๆก็จะพึ่งพาอาศัยได้ไม่เหมือนเพื่อนเล่นๆที่บางทีพึ่งพาอาศัยไม่ได้นะไปเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่บางทีเราลำบากเนี่ยเพื่อนจริงๆเท่านั้นถึงจะช่วยเหลือเราได้นะส่วนเพื่อนไม่จริงเป็นเพื่อนเล่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรานะก็เป็นเพื่อนกันชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองบวชเล่นๆกับตั้งใจบวชจริงๆอันไหนดีกว่ากันก็บวชจริงๆดีกว่านะฮะบวชเล่นๆนี้ก็ไม่ได้เอาตั้งใจจริงอะไรก็มาบวชกันไป3วัน5วัน7วันยังไม่ทันไรลาสิกขาไปแล้วเนี่ยห่มผ้ายังไม่ได้ดีเลยนะฮะศีลาจารวัตรอะไรก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนกับเขาไปมาก็มานั่งบอกว่าบวชแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็สำหรับคนที่บวชเล่นๆแต่ถ้าบวชจริงๆนี่เขาก็เอาจริงเอาจังนะเขาก็จะดูว่าทำยังไงชีวิตเขาจึงจะเจริญก้าวหน้าในเส้นทางธรรมเนี่ยเขาก็จะเริ่มดูแล้วว่ามีศีลที่ต้องรักษานะมีปาฏิโมกข์สังวรที่ต้องคอยรักษาแล้วก็มีวัดปฏิบัติอะไรทั้งหลายแหละสำหรับพระภิกษุที่จะต้องทำก็จะฝึกอย่างนี้ไปนะวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นมีกิจวัตรกิจกรรมที่คงที่มุ่งหวังที่จะไปที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นบวชเล่นกับบวชจริงนี่บวชจริงก็จะดีกว่าอย่างนี้นะฮะเช่นกันฮะในเมื่อเรารักอะไรที่มันเป็นของจริงๆเนี่ยคนอื่นเขาก็จะชอบเหมือนเรานี่แหละนะก็จะอยากได้ของจริงๆเหมือนกันนะความตรงตรงก็คือไม่คดนั่นเองนะตรงก็คือไม่คดเราลองดูในด้านคุณภาพเนี่ย
ความตรงกับความคดอันไหนดีกว่ากัน

ไม้ที่มันตรงกับไม้ที่มันคดเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนกันไม้ที่ตรงก็จะมีราคาที่ดีกว่าเพราะว่ามีการเลื่อยมีการอะไรมาแล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นไม้ที่ตรงราคามันก็จะแพงกว่าไม้ที่มันคดไปคดมานะเพราะว่าไอ้ความตรงเนี่ยเวลาจะไปใช้สร้างอะไรมันก็ทำง่ายสร้างบ้านมันเอามาประกอบกันเข้าล็อกเข้ากันเนี่ยมันก็จะเข้ากันได้อย่างดีนะซึ่งมันก็ตรงข้ามกับไม้คดที่เวลาใช้ก็จะใช้ยากนะเวลาจะสร้างเนี่ยเราจะมาตอกตะปูเข้าหากันนี่ก็โอ้โหลำบากทีเดียวเพราะว่ามันคดไปคดมานะใช้ทำอะไรก็ไม่เรียบร้อยนะเวลาเก็บนี่ยังหาที่เก็บยากเลยนะเพราะว่าเวลาจะเอามาซ้อนๆกันมันก็โก่งกันไปโก่งกันมาเนี่ยไอ้ไม้คดมันเป็นแบบนี้นะแม้เผาถ่านไปแล้วนี่ก็ยังตักยากอีกนะจะบรรทุกก็กินที่นะเพราะว่ามันไม่เรียงกันเป็นชิ้นเป็นอันไปนะไม้คดนี่เป็นไม้ที่คนไม่ได้ต้องการเท่าไหร่นะนอกจากจะเอาไปประดับตกแต่งอะไรเป็นบางส่วนแล้วเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานจริงๆแล้วนี่สู้ไม้ตรงไม่ได้นะไม้เป็นอย่างใดคนก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละคนตรงนั่นแหละจึงจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะคนคดนี่จะหาที่อยู่นี่ยากนะไม้คดยังพอทำอะไรได้บ้างแต่คนคดนี่ไม่มีใครอยากที่จะอยู่ด้วยไม่มีใครอยากจะร่วมงานด้วยเพราะอยู่กับคนคดนี่อันตรายนะคนพวกนี้ก็จะทำความเสียหายให้เราได้นะดังนั้นเป็นคนตรงจะดีกว่านะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเพื่อนพ้องหมู่ญาติอะไรก็ให้ตรงเข้าไว้นะนี่การมองจะคดหรือตรงเนี่ยเขาดูยังไงถ้าเป็นไม้เนี่ยมันก็ดูกัน3จุดก็ดูที่โคนที่กลางที่ปลายนะเหมือนเราจิบไม้มาส่องดูเนี่ยถ้าเป็นเรานึกถึงไม้ตรงๆอย่างเช่นไม้ไผ่ก่อนนี้นะฮะถ้าเราเอาโคนเอากลางเอาปลายเราลองมาส่องดูก็จะเห็นว่ามันตรงเป็นจุดเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นไม้ที่ตรงไปแต่ถ้าเกิดว่าเอาไม้ที่คดนะเอาโคนมาเล็งเข้าหากลางกลางเล็งไปปลายนี่มันไม่เข้ากันนะคนก็ดู3จุดเหมือนกันนะไม้ก็ดู3จุดคนก็ดู3จุดคนดูที่ไหนจะดูว่าตรงไม่ตรงเนี่ยเขาดูตรงที่ความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำนะดู3อย่างว่าตรงไหมนะความคิดไปทางที่ถูกต้องไหมคำพูดการกระทำไปทางที่ถูกต้องไหมนะเพราะนั้นคนก็ดูที่3จุดก็ได้นะเหมือนกับไม้ก็ดูที่3จุดเหมือนกันแท้ก็คือไม่เก๊นะไม่เก๊ไม่เทียมไม่ปลอมนะของแท้เป็นอย่างนั้นของแท้เนี่ยจะดีสมกับที่มันเป็นเนี่ยจะเป็นมีดก็เป็นมีดแท้ก็ดีกว่ามีดที่ปลอมนะมีดแท้ก็ใช้งานได้จะไปถากไม้จะไปหั่นผักหั่นผลไม้หั่นเนื้อก็ใช้งานได้คล่องแคล่วนะถ้ามีดปลอมนี่มีดเทียมอันนี้ใช้การไม่ได้นะเอามาหลอกๆเล่นๆกันคนจริงก็คือคนที่ปฏิบัติสมนะกับที่ตัวเป็นก็คือว่าเราเป็นอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระก็ทำตัวให้สมกับที่เราเป็นนะอย่างนี้เรียกว่าแท้นะจริงตรงแท้ก็เป็นลักษณะของสัจจะทั้งหลายเพราะนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะของสัจจะนั้นเนี่ยมีความเที่ยงตรงนะมีความซื่อสัตย์มีความจริงนะไม่เล่นไม่เหยาะแยะมีความตรงไม่คดแล้วก็มีความแท้คือไม่ปลอมนะอยู่ในตัวสัจจะจึงเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงนะเกี่ยวข้องกับความซื่อตรงความซื่อสัตย์เอาจริงเอาจังนะทีนี้จริงตรงแท้เนี่ยมันต้องจริงตรงแท้ต่ออะไรบ้างนะในการที่เราจะมีสัจจะนั้นเนี่ยเนื่องจากเราอยู่ในโลกใบนี้เราก็มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอยู่มากทีเดียวนะเราก็มาดูว่าเราควรจะจริงจะตรงจะแท้ต่ออะไรบ้างนะอันดับแรก

เราควรจะจริงจะตรงและแท้ต่อหน้าที่การงานนะคือไม่ว่าจะได้รับหน้าที่มามากน้อยแค่ไหนมีงานแต่ละหน้าที่จะยากเย็นเข็นใจแค่ไหนก็ตามนะหรือจะมีสภาวะที่มันไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานของเราอย่างไรก็ตามอย่างเช่นบางทีมีงบประมาณจำกัดกำลังคนจำกัดระยะเวลามันกระชั้นชิดต้องรีบทำเงี้ยหรือมีความรู้ความสามารถไม่พอกับงานนั้นๆเนี่ยคนที่เขามีสัจจะเนี่ยเขาก็จะตั้งใจขวนขวายเนี่ยเพื่อที่จะรับผิดชอบด้วยการทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงและทำให้ดีที่สุดนะจริงต่อหน้าที่การงานเป็นยังไงก็คือทำงานในความรับผิดชอบอย่างจริงจังนะไม่หลบไม่เลี่ยงทุ่มเทจนกว่างานจะสำเร็จนะเหมือนกับในชาดกอยู่เรื่องหนึ่งนะพระโพธิสัตว์ท่านเป็นพ่อค้าเกวียนเนี่ยท่านก็เอาเกวียนบรรทุกข้าวของทั้งหลายไปขายต่างเมืองเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งต้องผ่านทะเลทรายนะระยะทาง60โยชน์เนี่ยท่านบรรทุกอาหารน้ำไม้อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไปเนี่ยเตรียมเป็นเสบียงไปในทะเลทรายนี่มันก็ร้อนระอุเลยจะเดินทางไปตอนกลางวันนี่ก็ไปไม่ได้นะเพราะว่าทรายมันร้อนมากก็กลางวันก็ต้องพักนะเพื่อโดยการล้อมเป็นประลำพิธีเอาไว้นะหลบแดดแล้วก็อยู่จนกระทั่งทรายมันหายร้อนในตอนค่ำนะในตอนกลางคืนเนี่ยก็หุงหาอาหารข้าวปลาอะไรกันกินเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มออกเดินทางในตอนกลางคืนเนี่ยเดินทางนี้โดยอาศัยดวงดาวในท้องฟ้าผ่านไป59โยชน์แล้วเนี่ยวันสุดท้ายกำลังจะพ้นจากทะเลทรายแล้วก็เลยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างคือไม้เม้ยอะไรที่เตรียมมาก็เอามาก่อไฟเอาหงอาหารน้ำท่าอะไรทั้งหลายก็รับประทานให้หมดนะเพราะว่ามันจะผ่านพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วเกวียนมันจะได้เบาเนี่ยมันก็เดินทางได้สบายหน่อยพอทำอย่างนี้เข้าพอถึงคราวเดินทางไปปรากฏว่าคนนำทางซึ่งก็นอนดูดาวไปเรื่อยแล้วก็ให้โคมันเดินไปเนี่ยเกิดหลับขึ้นมานะโคมันก็เดินกลับหลังเลยมันก็เดินอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมจนกระทั่งกลับมาที่เก่านะตอนเช้ามาพอคนนำทางตื่นขึ้นมาก็ตกใจใหญ่เลยแต่ไม่ทันซะแล้วนะมันก็ไปถึงจุดตรงนั้นไปแล้วก็พอย้อนกลับมาที่เดิมทำให้คิดว่าโอ้ตายแล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยกลับมาก็อาหารการกินก็ไม่มีน้ำท่าก็ไม่มีเราคงจะต้องอดตายกันอยู่ที่กลางทะเลทรายกันแล้วมั้งเนี่ยวันสุดท้ายเองนะไม่สามารถจะไปต่อได้พระโพธิสัตว์ก็ไปสำรวจนะพอดูแล้วนี่ถ้าเกิดปล่อยเอาไว้อย่างนี้นี่ตายหมู่แน่ก็เลยไปสำรวจแล้วก็ไปเจอกอหญ้านะไปเห็นกอหญ้าอยู่กอหนึ่งก็มีความคิดว่าเออไอ้กอหญ้านี้เนี่ยมันโตขึ้นมาได้แสดงว่าข้างล่างมันต้องมีความเย็นนะมันก็อาจจะมีน้ำอยู่หรือเปล่านะก็ไปเรียกพวกทั้งหลายสมาชิกทั้งหลายนะมาช่วยกันขุดไปก็ลงไปลึกทีเดียวนะขุดไปเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งไปเจอหินขวางอยู่นะเป็นก้อนใหญ่ทีเดียวเนี่ยทุกคนก็จะละความเพียรกันหมดแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็เอาหูฟังดูนะว่าเอ๊ะไอ้ใต้หินมันมีอะไรก็ได้ยินเสียงน้ำไหลเนี่ยก็เรียกลูกน้องมานะบอกให้ทุบต่อนะลูกน้องก็ทุบไปเนี่ยพอทุบหินแตกปุ๊บน้ำพุ่งพรวดขึ้นมาเนี่ยเท่าลำตาลเลยเนี่ยโหใหญ่มากก็ทำให้มีน้ำกินน้ำใช้น้ำอาบเสร็จแล้วก็เดินทางต่อได้ในตอนกลางคืนแล้วก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะนี่ก็เป็นการทำงานที่แบบจริงต่อการงานนะคือทำรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่หลบไม่เลี่ยงทุ่มเทจนกว่างานจะสำเร็จนะถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เลิกนะนี่ก็คือลักษณะของพระโพธิสัตว์นะเวลาเขาทำงานเขาทำอย่างนี้นะก็จริงต่อหน้าที่การงานตรงต่อหน้าที่การงานเป็นยังไงก็คือรับผิดชอบหน้าที่การงานให้ครบถ้วนนะมีอะไรก็อย่าให้ตกอย่าให้หล่นนะเอาให้มันครบถ้วนแท้ต่อหน้าที่การงานก็คือทำงานนั้นเพื่อมุ่งหวังให้เกิดคุณธรรมความดีเกิดขึ้นนะไม่ใช่ทำเพื่ออามิสสินจ้างใดๆทั้งสิ้นนะหรือว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ไม่เอานะแต่ถ้าประโยชน์ส่วนรวมอันนี้โอเคทำได้นะด้านที่สองก็จริงตรงแท้ต่อคำพูดนะจริงก็คือปฏิบัติตามที่

เป็นยังไงนะก็คบใครก็คบด้วยความจริงใจนะไม่มีเหลี่ยมมีคูนะไม่ลำเอียงไม่มีอคตินะก็คบแล้วก็มีแต่ความจริงใจใส่กันเข้าหากันนะเป็นหลักจริงก็คือมีใจร่วมสุขร่วมทุกข์ไปด้วยกันนะตรงก็คือคบใครแล้วก็ไม่คิดทรยศหักหลังเขานะก็คือคบแล้วก็คบกันเป็นเพื่อนตายเลยนะไม่ใช่วันดีคืนดีก็ไปทรยศหักหลังเขานะอันนี้ไม่ใช่แล้วนะหรือแท้ก็คือมีเจตนาสุจริตสนับสนุนคนที่คบให้มีคุณธรรมความดียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นความแท้ต่อบุคคลนะตัวสุดท้ายก็คือต่อความดีนะจริงตรงแท้ต่อความดีคือถือเอาธรรมเป็นใหญ่เนี่ยอันนี้เรื่องนี้คือเอาธรรมเป็นใหญ่เลยในด้านศีลธรรมความดีงามเนี่ยไม่ยอมทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมนะอันนี้ก็คือความมีสัจจะในเรื่องของศีลธรรมความดีนะโดยจริงก็คือปฏิบัติจริงจังนะไม่ทำธรรมหยุดหยุดนะตรงก็คือเมื่อเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วถึงคุณงามความดีใดๆก็แล้วแต่ก็พยายามฝึกปฏิบัตินะให้คุณธรรมความดีนั้นเกิดขึ้นให้ได้นะหรือแท้ก็คือปฏิบัติเพื่อบุญกุศลไม่ใช่เพื่อลาภยศอะไรทั้งหลายแหล่นะก็ตั้งใจเอาความดีนี้เป็นจุดตั้งต้นแล้วก็ทำไปเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเองได้บุญกุศลเป็นหลักเลยนะอันนี้ก็คือจริงตรงแท้ต่อความดีทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่มีสัจจะนะเป็นผู้ที่มีความจริงเพราะนั้นเวลาที่พระองค์จะพูดอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยพระองค์จะต้องดูเอาความจริงมาเป็นตัวตั้งนะฮะโดยวาจาของพระตถาคตเจ้านี่นะจะเป็นแบบนี้นะฮะคือถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ถูกใจคนฟังด้วยเรื่องแบบนี้ท่านจะไม่พูดนะเรื่องแบบนี้ท่านจะไม่พูดบางเรื่องจริงแต่ว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ถูกใจคนฟังนะคนฟังก็ไม่ชอบใจเรื่องแบบนี้ท่านก็จะไม่พูดเหมือนกันนะถ้าไปเจอเรื่องที่ไม่จริงไม่มีประโยชน์แต่ถูกใจคนฟังเหมือนอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับที่เราบอกว่าถ้าโกหกแบบประเภทที่ทำให้คนฟังสบายใจอ่ะแล้วเป็นยังไงนะก็อยู่ในข่ายแบบนี้นะคือเรื่องที่มันไม่จริงมันไม่เป็นประโยชน์

จะในทางวาจาของท่านบางเรื่องเป็นเรื่องจริงฮะถูกใจด้วยคนฟังก็ชอบแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรพูดไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเข้าข่ายไปในทางเพ้อเจ้อเนี่ยพูดไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้ท่านก็ไม่พูดเหมือนกันนะแต่ถ้าเมื่อไรจริงด้วยมีประโยชน์ด้วยคนฟังจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ช่างท่านจะดูการก่อนจะดูว่ามันใช่เวลาไหมเพราะว่าบางเรื่องมันไม่ถูกใจแล้วเนี่ยมันพูดไปมันไม่ดูการละเทศะเนี่ยมันก็คงไม่ได้ผลอะไรนะต่อให้มันเป็นเรื่องจริงมันมีประโยชน์ก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็จะดูการก่อนว่ามันใช่ช่วงเวลาที่เราควรจะพูดไหมถ้าใช่เมื่อนั้นท่านจะพูดนะเมื่อนั้นท่านจะพูดในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าจริงด้วยมีประโยชน์ด้วยแถมถูกใจคนฟังด้วยท่านก็ยังต้องดูการอยู่ดีนะก็ต้องดูเวลาและจังหวะให้ดีว่ามันใช่เวลาและจังหวะที่ควรจะพูดไหมนี่ขนาดถูกใจนะมันก็มีถูกใจที่บางทีพูดต่อหน้าก็ไม่ได้เนี่ยก็ต้องรอสักหน่อยหรือจังหวะไม่ให้ก็ต้องรอสักหน่อยหนึ่งนะแล้วถึงตรงนั้นถึงจะพูดขึ้นมานี่ก็เป็นลักษณะของวาจาของพระตถาคตนะจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าเมื่อไรก็ตามนะถ้าเราจะเอาแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้เนี่ยเราก็ดูว่าเมื่อไรเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีประโยชน์นะฮะสองอย่างเนี่ยเป็นหลักเลยจริงแล้วก็มีประโยชน์นะเราก็ดูว่าจังหวะใช่เวลาที่เราควรจะพูดไหมนะแล้วอย่างนี้เราก็พูดไปวาจานั้นมันก็จะเป็นวาจาที่มีคุณค่านะต่อคนฟังแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมด้วยนะลักษณะของพระตถาคตเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นท่านก็จะมีความจริงมีความซื่อสัตย์ของท่านในคำพูดของท่านนั้นเป็นแบบนี้ทีนี้ในองค์ของวาจาสุภาษิตเนี่ยเวลาจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้มันเป็นสัจจะเนี่ยเป็นความจริงเนี่ยมันก็จะมีอยู่อันดับแรกก็คือต้องดูเวลานะดูกาละดูเทศะถูกการไหมถ้าถูกการแล้วพิจารณาต่อไปนะว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะเรื่องที่เราจะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคำพูดนั้นอ่อนหวานไหมหรือกระโชกโหกห้าก็ไม่เอานะต้องเป็นคำพูดที่อ่อนหวาน

็แล้วแต่มันจะเป็นสัจจะได้เป็นความจริงได้ก็ต้องอาศัยคำพูดที่มีองค์ประกอบเหล่านี้อยู่นะฮะทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะอันนี้ของแถมเป็นคำอธิบายถึงพระตถาคตนะว่าที่เรียกว่าพระตถาคตนั้นเพราะอะไรนะเพราะว่าตถาคตพูด

ให้เวลาทำอะไรเนี่ยพระองค์ก็พูดแบบนั้นแหละนะคือทำอะไรไปก็พูดอย่างนั้นแหละไม่มีมากมายไปกว่านั้นนะไม่ใช่ทำไปหน่อยเดียวพูดซะเยอะแยะเลยนี่ก็ไม่ใช่พระองค์แล้วนะทีนี้มาถึงตัวอย่างนะของสัจจะซึ่งก็มีความจริงมีหลากหลายมากนะในพระไตรปิฎกในเวลาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวอย่าง ไปอยู่ในชาดกบ้างดูในอะไรบ้างนี่นะฮะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัจจะบารมีเนี่ยอยู่มากทีเดียวก็คัดมาให้ดูนะบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องท่านพระองคุลิมานนี่ตั้งแต่พระองคุลิมานนี่ถูกทรมานนะหลังจากที่พุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วก็พระองคุลิมานก็ตามฟันนะฮะตามไล่ฆ่าเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถจะทำอะไรพระองค์ได้ ยิ่งตามก็ยิ่งเหนื่อยนะพระองค์เดินไปเฉยๆเนี่ยจนกระทั่งต้องบอกว่าสมณะหยุดสมณะหยุดเนี่ยพอหยุดแล้วพระสัมมาวุฒิเจ้าก็แสดงธรรมนะให้องคุลีมานฟังพอฟังแล้วก็เกิดศรัทธาประสาทะขึ้นมาก็ออกบวชนะฮะองคุลีมานออกบวชเนี่ยวันแรกๆออกไปบิณฑบาตนี่ชาวบ้านชาวเมืองก็ยังกลัวกันอยู่นะไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้มีแต่คนหนี ก็ไปเห็นคนท้องอยู่คนหนึ่งเป็นคนท้องแก่แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังกระเสือกกระสนจะหนีอยู่ก็ท่านก็ไม่กล้าเข้าไปทำอะไรนะก็แต่ว่ารู้สึกสงสารเนี่ยเพราะว่าเป็นคนท้องแก่นะฮะก็ดูทรมานน่าดูทีเดียวเนี่ยนะเพราะต้องหนีด้วยอะไรด้วยก็กลับมาเล่าให้พระสัมมาพุทธเจ้าฟังพระเจ้าก็บอกว่าเธอก็ทำอย่างนี้สิเธอก็บอกเขาไปว่าตั้งแต่ที่ฉันเกิดมาแล้วเนี่ย จะแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตเนี่ยหาไม่ได้นะพระองคุลิมานก็ฟังก็บอกว่าโอ้ถ้าพูดอย่างนี้สงฆ์ข้าพระองค์ก็คงจะมุสาพระเจ้าค่ะเพราะว่าข้าพระองค์ก็ฆ่าคนมาตั้งเยอะนะพระเจ้าก็เลยบอกว่างั้นก็บอกเข้าไปว่าตั้งแต่เกิดแล้วในอริยชาติก็คือตั้งแต่บวชมาเนี่ยจะมาแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตหรือมาแกล้งฆ่าสัตว์เนี่ยทั้งที่รู้นี้ไม่เคยเลยนะก็เอาวาจาสัตว์นี่แหละเป็นตัวช่วยนะทำให้ผู้หญิงเขาคลอดง่ายหน่อย ท่านก็ไปนะอันนี้ไปนี่ก็ไปเจอนะท่านก็เลยบอก นั่งท่านนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะมีเก้าอี้ท่านนั่งแล้วก็ขึงม่านเอาไว้นะเพราะว่าไม่ให้เห็นระหว่างผู้หญิงกับท่านนะก็มีประชาชนมีอะไรก็เข้ามาดูกันอยู่ท่านก็ตั้งสัตยาธิษฐานว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เวลาที่ฉันเกิดแล้วในอริยชาติคือตั้งแต่บวชมาเนี่ย จะแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตทั้งที่รู้นั้นหาไม่ได้ด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดพอพูดไปอย่างนี้ปุ๊บนี่เขาก็คลอดโดยง่ายเลยนะคลอดได้ง่ายเลยนี่เป็นสัจจวาจานะซึ่งเราก็ดูมันก็เป็นเรื่องพื้นๆนี่แหละแต่ว่ามันเป็นความจริงอย่างยิ่งทีเดียวนะของท่านนะก็ทำให้ ผู้หญิงท้องแก่นั้นก็คลอดอย่างสบายนะว่ากันว่าพื้นที่ตรงนั้นนี่จะทำให้คนคลอดง่ายนะหรือสัตว์อะไรทั้งหลายก็คลอดง่ายนะเวลาที่สัตว์คลอดยากนี่แค่พามันมาตรงจุดที่พระองคุลีมานนั่งเนี่ยก็สามารถคลอดได้โดยง่ายเหมือนกันนะบางตัวพามาไม่ได้นะเอาน้ำไปล้างเก้าอี้ที่ท่านนั่งนะแล้วก็เอาไปลาดตัว สัตว์ก็คลอดง่ายอีกเหมือนกันนะนี่เป็นอนุภาพของสัจจะบารมีนะแล้วก็เป็นสัจจะวาจาของท่านด้วยนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของนกคุ้มนะอันนี้ก็ฟังง่ายๆหน่อยนกคุ้มพระโพธิสัตว์นี่ท่านเกิดไปเป็นนกคุ้มนะนกคุ้มก็เป็นนกที่อยู่บนพื้น ก็เหมือนเรานึกถึงนกกระทากันแล้วกันนะฮะเป็นนกในลักษณะเดียวกันก็คือไม่ได้เป็นนกที่บินอะไรบ่อยๆนะฮะโดยมากจะใช้ชีวิตอยู่ตามพื้นดินทํารังก็ทําที่พื้นดินนะฮะอันนี้พ่อแม่พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพ่อแม่นกคุ้มเนี่ยก็ทํารังอยู่ที่พื้นดินซึ่งเป็นบริเวณที่ไฟป่ามันมักจะไหม้มาอยู่เสมอทุกปีทุกปีนะก็ไปทํารังอยู่ที่ตรงนั้นพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นลูกนก นะไม่สามารถที่จะบินได้ก็ปรากฏว่าวันหนึ่งก็ไฟป่ามันมานะไฟป่ามันโถมมาไฟป่าพอไหม้มาปุ๊บ

ระโพธิสัตว์ก็กลัวตายนะแม่ของท่านพ่อของท่านก็กลัวตายเนี่ยแต่ก็บินหนีไปหมดเลยนะก็เหลือท่านทิ้งเอาไว้ที่ตรงนั้นก็ทำให้ไฟนี้มันค่อยๆลามมาเรื่อยๆนะท่านก็เกิดความกลัวขึ้นมาก็คิดว่าเอเอายังไงดีเนี่ยก็ดูแล้วท่าทางตายแน่นะเพราะว่าตัวเองก็มีปีกมันก็ยังบินไม่ได้มีขามันก็ยังไม่มีเรี่ยวแรงจะเดินไปไหนนะท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าปีกเราบินได้เราก็คงบินหนีไปแล้วนะหรือเท้าเราเดินได้เนี่ยเราก็คงจะเดินไปแล้วนะหนีออกไปให้ได้แต่ทีนี้มันไม่ได้เลยนะทั้งสองอย่างมันใช้การไม่ได้เนื่องจากมันเป็นลูกนกใหม่ๆท่านก็เลยนั่งนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วก็ตั้งสัจจะวาจาว่าปีกของเรามีอยู่นะแต่ก็บินไม่ได้เท้าทั้งสองของเราก็มีอยู่แต่ก็เดินไม่ได้มารดาและบิดาของเราออกไปหาอาหารดูก่อนไฟท่านจงถอยกลับไปเถิดนะนี่ก็เป็นสัจจะวาจาของท่านนะพอกล่าวอย่างนี้ปุ๊บไฟมันก็ดับพรึบไปเลยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกทีเดียวนะสำหรับสัจจะวาจานี่แม้กระทั่งเป็นสัจจะวาจาของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ยังมีผลนะก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะและพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ตลอดกลับนี้เนี่ยจะไม่มีไฟไหม้เลยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่คล้ายๆกับถูกปกป้องด้วยสัจจะวาจาของพระโพธิสัตว์ไปแล้วนะตลอดทั้งกลับนี้ก็ไฟก็จะไม่ไหม้เหมือนกับตอนที่พระทั้งหลายท่านเดินทางผ่านมาเนี่ยพร้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้เนี่ยผ่านไปในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ปรากฏว่าไฟมันไหม้มานะไหม้มาจากรอบทิศเลยพระก็ตกใจกันใหญ่นะตั้งใจว่าเดี๋ยวจะจุดไฟเพื่อรับไฟนะคือจุดไฟเพื่อให้มันไปรับกับไฟที่กำลังจะไหม้มาเนี่ยมันก็จะได้เป็นพื้นที่ว่างๆเอาไว้เนี่ยก็จุดไฟรับแต่พอพระท่านพิจารณาดูเอ๊ะเราอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ควรที่จะกลัวอะไรในลักษณะแบบนั้นก็เกิดความคิดว่าเราเองเราอยู่กับท่านเนี่ยเราก็ถามท่านดูก่อนดีกว่าว่าควรจะทำอย่างไรนะพระสัมมาพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ทำอะไรเลยท่านยืนอยู่เฉยแต่พอไฟมันไหม้มาพอมาถึงจุดปุ๊บมันก็ดับฟุบไปเลยเนี่ยพระก็แปลกใจกันใหญ่เลยนะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีไฟมันดับไปได้อนุภาพของพระเจ้านี่โหไม่มีประมาณทีเดียวนะพระสัมมาพุทธเจ้าก็เลยตรัสเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่อนุภาพของท่านในปัจจุบันนี้แต่มันคือสัจจะวาจาในสมัยที่ท่านเคยเกิดเป็นลูกนกคุ้มนะก็เล่าเรื่องตรงนี้ให้พระฟังนะเพราะนั้นสัจจะวาจาตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่พระโพธิสัตว์พระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายรวมกระทั่งพระอย่างเช่นพระองคุลิมาลที่ได้กล่าวมาแล้วนี่นะก็ใช้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความสวัสดีมีชัยกับตัวเองกับผู้อื่นอยู่เพราะฉะนั้นตัวสัจจะบารมีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จริงจังมากนะจริงจังมากมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างบารมีของเรานะเพราะนั้นเราจะสร้างบารมีใดๆก็ตามก็ขอให้เอาจริงเอาจังต่อการสร้างบารมีหวังจะสร้างบุญก็เอาให้มันจริงให้มันตรงให้มันแท้นะทำจนกว่าเราจะติดเป็นนิสัยแล้วก็ทำให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางของเราคือที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะกายที่ต้องแบกหามก็ย่อมรู้สึกหนักแรงใจที่ต้องแบกทุกข์ก็รู้สึกหนักใจไม่แพ้กันซึ่งหลายๆท่านก็เผลอแบกทุกข์ไว้ในใจทำให้ใจนั้นเหนื่อยล้าเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มส่งผลให้พลังชีวิตนั้นถดถอยได้แต่เฝ้ารอคอยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงสักทีซึ่งในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะวิธีที่จะทำให้เรานั้นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่และเป็นวิธีการสำคัญที่จะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันซึ่งหลักวิชาที่ว่าก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ต้องปรับร่างกายให้ผ่อนคลายให้รู้สึกสบายสบายทั้งร่างกายและจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายใจใสๆใจเกลี้ยงเกลี้ยงใจไม่ไปเกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่ทำให้ใจไม่ใสไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ให้เราปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง

ให้บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อใจเราไม่เหนียวไม่รั้งอะไรทั้งสิ้นใจจะค่อยๆมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความโล่งว่างอยู่ภายในกายเบาใจเบาใจใสใจละเอียดเมื่อใจเราไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งอะไรแล้วจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแต่เราต้องไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่มีหน้าที่เราก็ต้องทำไปแต่ใจก็ต้องปล่อยวางเพื่อให้ใจได้โอกาสรับความสุขบ้างใจควรได้รับความสุขจากการปล่อยวางทางใจแต่หน้าที่ความรับผิดชอบก็ต้องทำให้ดีให้ดีกว่าดีที่สุดนะลูกนะ

รับผิดชอบและก็ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงดอนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาพอสบายสบายคล้ายคล้ากับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตา

ครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง

ับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุปิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจก

ใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกึ่งกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆ เป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเลื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรา

านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนให้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้ได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิ

ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ้อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรมหกดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกโบตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาปัตติกิจกาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนั้นไป

ดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างและก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายโดยการกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่7ตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะจะนึก

กลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6 โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 หนึ่งคนหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26 ธันวาคม 2569เวลา18:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสามารถร่วมบุญมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระได้ที่ตู้รับบริจาคหรือผู้ประสานงานที่ท่านคุ้นเคยและร่วมบุญถวายสลากพัดพระของขวัญได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ13สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0842699259

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

เลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่ม4

แล้วให้กลับไปที่หน้าของ Line OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท Line OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ Line OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพัสหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับซึ่งทางสถานี GBN ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมให้ได้ร่วมสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมและอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: กิจกรรมงานบุญที่พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะคะตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยก็คือรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเรานะคะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกๆคนทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่ครับเป็นหลักวิชาที่เราจะได้สร้างบารมีกันแบบราบรื่นตลอดเส้นทางเลยนะครับและคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC รวมถึงการถ่ายทอดสดทุกกิจกรรมงานบุญได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ท่านเข้าไปแล้วก็จะพบกับเมนูต่างๆนะครับให้ได้เลือกรับชมตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นรับชมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom YouTube Channel หรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้ครับเพียงท่านกดไปที่ไอคอนระบบจะทำการลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันนั้นโดยอัตโนมัติรับชมและอย่าลืมสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการกดไลค์คอมเมนต์อนุโมทนาบุญหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอและแชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราจะได้มีช่วงเวลาของการสั่งสมบุญแบบปลื้มๆไปพร้อมๆกันด้วยครับ
0: ค่ะก่อนที่คุณผู้ชมนะคะจะได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ค่ะทางรายการก็ขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระมหาโกฏฐิตเถระค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมนุษย์ในยุคนั้นนะคะมีอายุไขมากถึง 100,000 ปีเลยนะคะซึ่งพุทธศาสนาศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองมากๆแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยเหล่าพระอรหันต์พระเถระท่านก็ได้บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในเมืองหลวงในเมืองหงสาวดีค่ะวันหนึ่งท่านได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ฟัง

0: ทำอยู่นั้นเนี่ยท่านได้เห็นพระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บรรลุปฏิสัมภิทาจึงคิดว่าทำอย่างไรหนอเนี่ยเราจะได้เป็นผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทาญาณเหมือนภิกษุรูปนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลบ้างค่ะ
1: เมื่อฟังธรรมเสร็จแล้วนะครับท่านรีบตรงเข้าไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาครับเพื่อกราบทูลอาราธนาพระภิกษุทั้ง 100,000 รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วก็รีบกลับบ้านทันทีประดับตกแต่งที่นั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์จัดแจงภัตตาหารหวานข้าวอย่างประณีตตลอดคืนเลยนะครับในวันรุ่งขึ้นท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุทั้ง 100,000 รูปท่านคิดว่าเราปรารถนาตำแหน่งใหญ่มากหนอการถวายทานเพียงวันเดียวแล้วปรารถนาในตำแหน่งนั้นคงไม่สมควรคิดดังนั้นแล้วครับเขาได้ท่านได้อาราธนานะครับทูลขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการคิดว่าควรถวายทาน7วันแล้วจึงปรารถนาตำแหน่งสาวกผู้เลิศในด้านปฏิสัมภิทาครับ
0: ค่ะคิดดังนั้นแล้วค่ะท่านจึงตัดสินใจเนี่ยขออนุญาตถวายมหาทานตลอดทั้ง7วันแล้วก็สั่งให้เปิดคลังผ้าเพื่อหาผ้าที่มีเนื้อละเอียดเพื่อทำจีวรเนื้อดีมีราคาสูงสุดมาถวายแด่พระศาสดาพร้อมถวายไตรจีวรแด่ภิกษุอีก 100,000 รูปค่ะจากนั้นก็ได้แจ้งความจำนงของตนนะคะต่อพระตถาคตเจ้าว่าขอให้ข้าพระองค์ได้บวชแล้วก็ได้ตำแหน่งภิกษุผู้เลิศในด้านปฏิสัมภิทาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนานั้นนะคะจึงได้พยากรณ์ว่าในอนาคตการนับจากนี้ไปอีกแสนกับความปรารถนาของท่านจะสำเร็จในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าพระโคดมท่านได้ฟังเช่นนั้นก็ปลื้มอกปลื้มใจค่ะแล้วก็ได้ทุ่มเทสั่งสมบุญไปจนตลอดชีวิตและหาโอกาสไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบ่อยๆธรรมะนะคะก็จึงเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจของท่านเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ครับในยุคนั้นนะครับท่านได้สั่งสมบุญตลอดช่วงเวลา 100,000 ปีและเพราะบุญที่ได้บริจาคทานด้วยความศรัทธาทำให้ท่านไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับเสวยทิพยสมบัติเป็นเวลายาวนานได้เสวยสมบัติในเทวโลก300ครั้งแต่ละครั้งก็ได้เสวยทิพยสมบัติจนตลอดอายุไขได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง500ครั้งครับและได้เป็นพระราชาประเทศราชอันไพบูลย์นับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวท่านได้ท่องเที่ยวไปใน2ภพคือในเทวดาและมนุษย์เท่านั้นครั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดเพียงแค่2ตระกูลครับคือตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์เท่านั้นไม่เคยเกิดตระกูลที่ต่ำกว่านี้เลยนี้เป็นผลกรรมที่ท่านได้มีความเคารพบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและท่านมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสงดงามเพราะได้ถวายผ้าไตรจีวรถึง 100,000 ไตรนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะเยอะมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: และในภพชาติสุดท้ายค่ะท่านก็ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีทรัพย์สมบัติมากเลยในพระนครสาวัตถีค่ะแล้วก็ได้ตัดสินใจออกบวชเป็นบรรพชิตขณะที่ท่านกำลังครองผ้ากาสาวพัสนั้นอยู่ค่ะท่านก็พยายามทำใจหยุดใจนิ่งจนในที่สุดนะคะท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทาญาณ4แตกฉานในอัตและธรรมเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณเนี่ยเป็นเยี่ยมเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะภิกษุผู้เลิศทางด้านปฏิสัมภิทาความปรารถนาที่ท่านได้ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับที่แล้วก็ได้สำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการดังที่ได้นำเรื่องราวมาเล่าถ่ายทอดให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้ค่ะ
1: ใช่ครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องราวของพระโกฏฐิตเถระนะครับซึ่งต้องบอกว่าพระมหาโกฏฐิตเถระที่ทำบุญด้วยความเลื่อมใสความเคารพในทานเคารพในผลบุญนะครับเราจะเห็นว่าอานิสงส์นี้เมื่อทำแล้วถูกเนื้อนาบุญเป็นบุญใหญ่อธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จอะไรตั้งผังสำเร็จไว้เมื่อคราวบุญส่งผลแล้วความปรารถนานั้นก็จะสำเร็จทุกประการดังใจปรารถนานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะก็เชกเช่นเดียวกับคุณผู้ชมทั่วโลกนี่แหละที่มีความโชคดีมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: มีโอกาสได้สั่งสมบุญทุกวันเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้เนี่ย

0: อย่างที่ทุกท่านได้เห็นพวกเราทุกคนถ่ายทอดสดอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ได้มีโอกาสถวายเรียกได้ว่าภัตตาหารและก็ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานด้วยแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์อย่างนี้ก็ขอเรียนเชิญมาถวายด้วยตนเองก็เรียกได้ว่าความปิติใจจะแตกต่างกันนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกจริงอย่างที่บอกก็เรียนเชิญได้ที่หน้าสถานี GBN by DMC ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันค่ะ
1: ครับช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมีของนักสร้างบารมีทุกท่านแล้วเรียนเชิญทุกท่านทำใจให้ผ่องใสนะครับร่วมประกอบพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาสู่กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนักข่าวประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุกข์จริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอารัธนาศีล5โดยพร้อมเรียนกันนะครับมะยามพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยามพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสร

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

0: ัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ

0: เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สาปราณีตตันกันสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดันต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขาให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ยอมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสักขารโดยพร้อมเรียนกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าพานำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสิริพรดำวนิตและกัลยาณมิตรสุมิตรดำวนิต
1: หันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโต

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยามพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้า

ทุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: มเพรียงกันนะครับสุทินนาง
1: สุทินนาง
0: วัตเมธานาง
1: วัตเมธานาง
0: อาสวัคขยาวหัง
1: อาสวัคขยาวหัง
0: โหโต
1: โหโต
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
1: อออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

สิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือบุญซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีโอกาสทำความดีได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์จนกระทั่งได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมและบรรลุถึงความรู้แจ้งอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระองค์ทั้งหมดนี้ล้วนต้องอาศัยบุญที่สั่งสมเอาไว้ทั้งสิ้นดังนั้นในชีวิตนี้ควรจะรีบประพฤติธรรมเก็บเกี่ยวบุญกุศลแก่ตนเองให้มากที่สุดนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายชาดกว่าบุคคลให้ทานไม่ได้โดยเหตุสองอย่างคือความตระหนี่หนึ่งความประมาทหนึ่งบัณฑิตผู้รู้แจ้งเมื่อต้องการบุญพึงให้ทานแท้คนผู้ตระหนี่ก็กลัวความยากจนจึงไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใดเลยความกลัวยากจนนั่นแหละจะเป็นภัยแก่ผู้ไม่ให้คนตระหนี่ย่อมกลัวความอดอยากทั้งข้าวน้ำความกลัวนั่นแหละจะกลับมาถูกต้องคนผ่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงครอบงำมนทินกำจัดความตระหนี่เสียแล้วพึงให้ทานเถิด

ท่านเคยสอนเอาไว้เสมอว่าทานบารมีนี้อย่าได้ขาดถ้าหากขาดทานบารมีแล้วจะสร้างบารมีอย่างอื่นมันก็ไม่สะดวกตัวท่านเองก็ได้สร้างทานบารมีมาตั้งแต่บวชเมื่อบวชใหม่ๆก็ออกบิณฑบาตท่านขาดแคลนเกี่ยวกับเรื่องอาหารหวานคาวไม่ค่อยจะมีคนมาใส่บาตรกับท่านแต่ท่านก็ยังออกบิณฑบาตไปตามปกติถึง3วันวันที่3ก็ได้ข้าวมาปั้น1กับกล้วยผล1กลับมาแล้วก็ตั้งใจที่จะลงมือขบฉันพอดีเหลือบไปเห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนผอมโซทีเดียวท่านก็คิดในใจว่ามันคงหิวเช่นเดียวกับที่เรากำลังหิวจึงแบ่งปันอาหารที่ได้มาในวันนั้นอย่างละครึ่งให้ข้าวไปครึ่งปั้นกล้วยครึ่งผลแล้วท่านก็อธิษฐานจิตในวันนี้เราก็ถึงที่สุดแห่งความหิวสุนัขแม่ลูกอ่อนก็ถึงที่สุดแห่งความหิวที่สุดต่อที่สุดมาเจอกันเราจึงได้สร้างมหาทานบารมีขออนุภาพแห่งมหาทานบารมีนี้จงอย่าได้อดอยากยากจนอีกต่อไปเลยและด้วยอนุภาพแห่งมหาทานบารมีในคราวนั้นเพียงแค่ข้าวครึ่งปั้นกับกล้วยครึ่งผลทำให้ท่านสมบูรณ์ไปด้วยปัจจัย4ได้บำรุงเลี้ยงภิกษุสามเณรถึงวันละ500รูปเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งตลอดชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงย้ำบ่อยๆว่าจะทำบารมีอะไรก็ทำไปเถิดแต่อย่าขาดทานบารมีเพราะทานบารมีนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปกับพระอานนท์ท่านได้ชี้ให้ดูเด็กขอทานคนหนึ่งแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าเด็กขอทานที่มีรูปร่างอัปลักษณ์ผอมโซน่าเกลียดเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นนั้นคืออานันทเศรษฐีในภพชาติก่อนซึ่งมีสมบัติมากแต่ว่าเป็นคนตระหนี่ได้สั่งห้ามบุตรหลานทุกคนไม่ให้บริจาคทานให้หวงแหนทรัพย์เอาไว้เพราะกลัวทรัพย์จะหมดไปแล้วก็ได้ฝังทรัพย์ไว้5แห่งเมื่อละโลกไปแล้วความตระหนี่ที่เข้าไปครอบงำอยู่ในจิตใจห่มห่อเห็นจำคิดรู้อยู่ในกลางกายละเอียดของอานันทเศรษฐีก็ดึงดูดให้มาเกิดในตระกูลของคนจันทานฐานะยากจนหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเมื่ออยู่ในครรภ์มารดาก็ทำให้มารดาเดือดร้อนไม่ว่าจะไปขอทานที่ไหนก็ขอไม่ได้พอคลอดออกมาวันไหนที่พ่อแม่พาเข้าไปขอทานด้วยวันนั้นก็ขอไม่ได้อีกเหมือนกันจากเดิมที่จนอยู่แล้วกระแสความตระหนี่ของลูกยิ่งส่งผลให้เป็นคนจนหนักเข้าไปอีกพ่อแม่จึงปรึกษากันว่าทำไมแต่ก่อนเราขอทานได้ไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนก็มีคนเมตตาสงสารให้อาหารมาพอยังชีพได้แต่พอลูกคนนี้เกิดมาไปที่ไหนก็อัตคัดตลอดเวลาแต่ก็ยังอดทนเลี้ยงดูลูกเรื่อยมาจนกระทั่งลูกเติบโตสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้จึงให้แยกทางออกไปขอทานเลี้ยงชีพด้วยตัวเองลูกก็เลยต้องตะเกียกตะกายไปขอทานเลี้ยงชีพแม้จะไปทางไหนก็ตามก็ไม่ค่อยได้อาหารเพราะกระแสแห่งความตระหนี่ที่ซ้อนอยู่ในกลางกายนั่นแหละผลักดันสมบัติและดึงดูดวิบัติเข้าหาตัวตลอดเวลากระแสแห่งความตระหนี่นะจ๊ะถ้ามองไปตรงกลาง

อันที่ธรรมจักขุของพระธรรมกายเราก็จะเห็นว่ามันเป็นดวงสีดำๆเรียกว่ากันหธรรมธรรมดำครอบงำอยู่ครอบงำบังคับในเห็นจำคิดรู้ให้เกิดความหวงแหนทรัพย์เสียดายทรัพย์และให้เกิดความโลภมันบังคับกันอยู่ในกลางกายซึ่งจะดูดวิบัติเข้ามาแล้วก็ผลักสมบัติออกไปใครมีความตระหนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อลูกขอทานอดีตอานันตเศรษฐีตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเองไปจนถึงบ้านเก่าของตัวเกิดระลึกชาติได้ว่าเราเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนเห็นหลานชายกำลังเดินเล่นอยู่ก็จำเรื่องราวในอดีตของตัวได้อย่างแม่นยำในที่สุดก็เดินเข้าไปในบ้านนั้นหลานชายของตัวเองแท้ๆพอเห็นเด็กขอทานหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนปีศาจคลุกฝุ่นน่าเกลียดน่ากลัวมากก็ร้องไห้ไปบอกพ่อพ่อคือมูลสิริเศรษฐีซึ่งก็เป็นลูกชายของอานันตเศรษฐีนั่นเองมาเห็นเด็กขอทานเข้าก็ไม่รู้จักเพราะจำอดีตพ่อของตัวไม่ได้จึงจับโยนออกมาข้างนอกไม่ให้เข้าบ้านพระพุทธเจ้าและพระอานนท์เสด็จไปถึงตรัสให้ลูกชายของอานันตเศรษฐีทราบว่านี่คือพ่อของตัวในอดีตชาติลูกชายของอนันตเศรษฐีก็เลยทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแล้วข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าเขาจำที่ฝังสมบัติได้ในที่สุดก็พาไปชี้ที่ฝังสมบัติได้ถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นความตระหนี่นั้นไม่ดีเลยเพราะจะนำให้เรามาเกิดในตระกูลที่ยากจนเข็นใจใครที่ชาตินี้ลำบากก็ตั้งใจขยันทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีวะอย่างเต็มกำลังมีทรัพย์แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้ทำบุญอีกส่วนเพื่อยังชีพทำทั้งงานทำทั้งบุญควบคู่กันไปแล้วชีวิตเราก็จะประสบความเจริญรุ่งเรืองเพราะบุญที่เราทำนี้จะเป็นกระแสดึงดูดสมบัติเข้ามาหาบุญที่อยู่กลางตัวนี้สำคัญนะจ๊ะนึกถึงเรื่อยๆจะทำให้เราสมปรารถนาเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะบุญนี้แหละฉะนั้นให้มันสั่งสมบุญให้ดีนะจ๊ะแหล่งกำเนิดของบุญนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เอาใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้หยุดคือทำเฉยๆนิ่งๆเอาใจกลับมาอยู่กับตัวของเราให้มาอยู่นิ่งๆพอใจกลับเข้าสู่ที่ตั้งดังเดิมในปริมณฑลของใจก็จะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาทีเดียวคือใจก็จะค่อยๆตกตะกอนแล้วก็ค่อยๆใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ในระดับที่เราสามารถเห็นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาในครั้งแรกเป็นเพียงจุดเล็กๆเล็กเท่ากับปลายเข็มหรือขนาดดวงดาวในอากาศเมื่อบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันความบริสุทธิ์นี้ทำให้ใจของเรามีคุณภาพสิ่งที่เป็นมลทินของใจก็จะถูกขจัดหายไปและนำมาซึ่งความสุขกายสุขใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยใจจะโล่งโปร่งเบานุ่มนวลทีเดียวคล้ายกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใจจะนิ่งเข้าไปเรื่อยๆเมื่อใจเราหยุดนิ่งสนิทกับความบริสุทธิ์ชนิดนี้ใจก็จะแล่นเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าไป

ถึงความบริสุทธิ์อันสูงสุดความบริสุทธิ์นั้นจะประกอบเกิดขึ้นเป็นกายที่มีลักษณะสวยงามมีทั้งความใสความบริสุทธิ์เพียบพร้อมไปด้วยความสุขความสำเร็จอย่างบริบูรณ์กายที่ประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์นี้เรียกว่าธรรมกายเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางสายกลางซึ่งเป็นทางเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายให้ประคับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาฝึกให้เป็นนิสัยหัดปลดหัดปล่อยหัดวางภารกิจเครื่องกังวลต่างๆด้วยการทำใจให้สงบนิ่งๆว่างๆสักวันละ1หรือ2ชั่วโมงแล้วเราก็จะพบกับความสุขพบกับสิ่งอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติที่เงินทองก็หาซื้อไม่ได้จะได้มาโดยวิธีการเดียวเท่านั้นคือการทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยตัวของเราเองในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

รักเป็นลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนแต่น้องสะพ้ายก็หวังชุดรวยด้วยการไปยืมเงินเป็นจำนวนมากไม่เพื่อนกู้ต่อเป็นธนาคารเคลื่อนที่แต่นิจาเงินที่แท้ให้เพื่อนกู้ก็ไม่กลับคืนมาอยู่กับเธออีกเลย มาถึงเวลาที่น้องสะพ้ายต้องคืนเงินที่กู้มาเธอจึงคิดหาทางออกโดยการ

มีเงินมาใช้หนี้ที่เธอกู้มาได้แต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งห่วยจมดิ่งสู่ก้นเหวหลังจากลูกรู้เข้าก็เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเห็นไหมครับว่าทุกทางโลกเวลามันโคลกสับเข้าให้แล้วจนเจียนจะเหลกแล้วแป๋วไปทีเดียวน้องสะพ้ายมีความทุกข์ใจอย่างมากที่เธอจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับเงินที่กู้มาโดยลำพังในสุดเธอจึงตัดสินใจประชดสามีด้วยการกินยาฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกสาววัย7 ขวบที่กำลังน่ารักให้ตายตามไปด้วยน้องชายลูกพอทราบข่าวก็เสียใจแทบสิ้นสติแต่ก็ไม่อาจได้ชีวิตของลูกและเมียกลับคืนมาได้อีกคู่หนึ่งนั้นเขาเป็นหลานชายของสามีหลานคนนี้เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่มีความรับผิดชอบรักลูกและภรรยามากภรรยาเขาเป็นพยาบาลที่สาวทั้งสวยและเก่งทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน2 คนคนโตอายุ6 ขวบคนเล็กอายุ1 ปี 8 เดือนต่อมาฝ่ายหลานชายเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องธุรกิจเพราะแม่ภรรยาต้องมาพัวพันด้วยรักจึงจดทะเบียนหย่ากันแต่ทั้งคู่ก็ยังอยู่ด้วยกันเรื่อยมาครั้นวันเวลาผ่านไปปัญหาชีวิตคู่ก็เริ่มทำพิษคือฝ่ายภรรยาซึ่งเจริญก้าวหน้าในอาชีพพยาบาลมีอนาคตที่สดใสรออยู่ก็คิดที่จะหย่าขาดจากสามีจริงๆไม่คิดว่าจะหย่าเล่นๆจึงย้ายกลับไปทำงานที่อำเภอเดิมของตนแล้วก็ได้ออกปากบอกสามีไปประโยคที่ทำให้ฝ่ายชายรับไม่ได้ว่าเราจบกันแค่นี้เถอะต่อไปนี้เราอย่าพบกันอีกเลยในวันที่ภรรยาจะย้ายกลับไปนั่นเองเขาก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด5 โมงเช้าวันนั้นเขาใช้ปืนลูกซองจ่อยิงภรรยาที่หน้าอกขณะที่เธอกำลังนอนหลับให้เธอตายแบบสุขสายยากลูกปืนตัดคู่หัวใจเสียชีวิตทันทีแล้วนั้นก็ใช้ปืนจ่อยิงลูกสาวทั้ง2 คนตายทันทีเช่นกันสุดท้ายเขาก็หันปากกระบอกปืนจ่อยิงที่หัวใจของตนเองทั้งหมดนอนตายอย่างน่าอนาถอยู่ด้วยกันบนเตียงเพราะหลานชายคิดสั้นๆหวังว่าเมื่อทำเช่นนี้แล้วเขาภรรยาและลูกจะอยู่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปหลังจากที่หลานชายตายแล้วในช่วง7 วันแรกแม่เขาทำบุญสร้างองค์พระแสนองค์แสนปลื้มและบุญอื่นๆให้โดยขอบารมีท่านคุณครูไม่ใหญ่ชื่อกุมูลให้หลังจากทำบุญองค์พระแล้วคืนนั้นก็เกิดเหตุประหลาดเหตุการณ์ประหลาดคือหลานชายได้มาเข้าฝันคุณยายคนหนึ่งในฝันก็บอกให้ยายถอดสร้อยพระที่คล้องคอออกแล้วขอยายไปตามแม่ของเขามาหาเขาด้วยวันพรุ่งนี้6 โมงเย็นเขาจะขอเข้าสิงยายเนี่ยขอยืมร่างยายเข้าสิงเพื่อพูดคุยกับแม่นี่ในฝันนะจ๊ะบอกยายอย่างนั้นครั้นรุ่งเช้าคุณยายก็เลยไปเล่าความฝันให้ลูกๆตนเองฟังแล้วก็ไปแจ้งข่าวกับแม่ของหลานชายด้วยแต่ใครเราจะไปเชื่อความฝันของคนแก่ไม่มีใครเชื่อเลยสักคนหนึ่งดังนั้นเองท้องฟ้าจึงกำลังสว่างโปร่งไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกเลยกับผ่าเปลี่ยงลงมาทุกคนตกใจกลัวจึงรีบนำข่าวไปแจ้งแก่แม่ของหลานชายทันทีตกตอนเย็นหลานชายก็มาเข้าสิงร่างยายจริงๆด้วยพอหลานชายในร่างยายได้เจอแม่ของเขาเท่านั้นก็ร้องไห้เข้าไปกอดแม่และพร่ำบอกกับแม่ว่าช่วยด้วยช่วยเขาด้วยก่อนตายเนี่ยก็ตัวเปล่าแต่ตายไปแล้วถูกเขาล่ามโซ่ตรวนโซ่ตรวนมาจากไหนแล้วก็มีคนคุมตัวเขามาด้วย2 คน
แต่หลานชายบอกว่าขออนุ

ญาติเขามาบอกแม่หน่อยแม่ก็ถามเขาว่าแล้วทำไมจึงฆ่าลูกกับเมียล่ะเขาตอบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำแต่ว่ามีคนตัวดำร่างใหญ่นะบังคับให้เขาทำเขาคิดถึงลูกและภรรยามากเลยตอนนี้คิดว่าจะได้เจอลูกและภรรยาแต่ไม่เจอกันเลยก็ไม่รู้ว่าลูกและภรรยาอยู่ที่ไหนด้วยใครรู้โปรดบอกด้วยเมื่อลูกจบการศึกษาออกมาเป็นครูสาวอยู่ในอำเภอแต่เนื่องจากเสียงลูกน่ะหวานปานน้ำผึ้งจึงได้รับเชิญให้ไปเป็นนักร้องในวงดนตรีของครูประจำอำเภอและที่นี่เองด้วยได้รู้จักกับครูหนุ่มคนหนึ่งครูนมเป็นนักดนตรีดีกีตาร์และเล่นอิเล็กทรอนประจำวงเขาหล่อประจำอำเภอทีเดียวเขามีสวยในซอยแต่นี่หล่อประจำอำเภอและมีเสน่ห์ไม่เบาเพราะมีสาวๆมาติดกันตรึมเลยแต่เขาไม่ใยดีใครเลยนอกจากคือใครตัวลูกเท่านั้นค่ะวันแล้วเขาก็อาสารับส่งลูกกลับบ้านทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในสุดเราจึงปรงใจร่วมหอแต่แล้วความชื่อมื่นก็อยู่กับลูกได้ไม่ถึงปีลูกจับได้ว่าเขาไม่ได้หวานเสน่ห์เฉพาะกับลูกเท่านั้นเขาโปรยไปทั่วราวกับหาฝนในรอบปีเขามีผู้หญิงทำให้ลูกต้องช้ำใจร่วม10คนตลอดระยะเวลา32ปีแห่งชีวิตคู่มีผู้หญิงที่ขึ้นแทนในบัญชีดำของลูกนับร้อยคนทีเดียวแล้วเขาจะดื่มเหล้าจะชวนเล่นมวยตีไก่แต่เขาก็เป็นพ่อที่มีความรับผิดชอบได้ส่งลูกทั้ง3คนในลำเรียนจนจบการศึกษาแล้วก็ไม่เคยด่าว่าตัวลูกแล้วก็ไม่เคยขัดขวางการทำบุญของตัวลูกเลยค่ะสำหรับลูกๆทั้ง3คนก็มีเรื่องแปลกของเขาคือเมื่อลูกสาวคนโตอายุได้7-8ขวบครั้งนั้นลูกสังเกตได้ว่าจู่ๆเขาก็ตักน้ำหนึ่งคันแล้วก็เรียกน้องชายทั้งสองคนมานั่งด้วยกันพอนมมือขึ้นแล้วก็พูดว่าน้องเรา3คนมาดื่มน้ำสาบานกันเถอะว่าโตขึ้นเราจะเป็นคนดีเห็นไหมนี่เข็มขัดสั้นไปเลยคาดไม่ถึงจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจจะไม่ดื่มสุราลูกสาวคนโตและลูกชายของเราก็ดื่มน้ำนั้นทันทีแต่ลูกชายคนเล็กกลับบอกว่าช้าก่อนยังไม่ดื่มหรอกพอเห็นผู้ใหญ่ดื่มเหล้าแล้วมันน่าอร่อยโตขึ้นอยากจะลองดื่มดูพอโตขึ้นเขาก็ทำตามสัจจวาจานั่นเลยคือไปดื่มสุราจริงๆเกเรติดเพื่อนติดยาแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาติดธรรมะเป็นคนดีที่โลกต้องการได้เพราะได้มาอบรมธรรมทานญาติวัดพระธรรมกายเราอยากขอบพระคุณครูผู้ใหญ่และทุกคนที่วัดที่ทำให้เขากลับมาเป็นคนดีมีความรับผิดชอบมาจนถึงทุกวันนี้วัดได้เปลี่ยนแปลงเขาจากคนที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดกลายมาเป็นลูกที่ดีของแม่และในช่วงที่บวชเขามีความคิดอยากจะบวชตลอดชีวิตแต่เป็นช่วงสั้นของความคิดตอนหลังเขาคิดใหม่ว่าเราจะตั้งไปตักทัพพีถือทัพพีใส่บาตรดีกว่าแล้วก็ลาสิกขาออกไปแต่งงาน

จะมีลูกชายหนึ่งคนแต่ความตั้งใจดั้งเดิมเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเขาบอกเขาจะปั้นลูกชายคนนี้เป็นทายาทสืบทอดเจตนารมณ์จะบวชตลอดชีวิตต่อจากเขาให้ได้ค่ะคำถามน้องสะใภ้และลูกสาวตายแล้วไปอยู่ไหนเพราะวิบากกรรมใดน้องชายจึงต้องมามีภรรยาที่มีนิสัยชอบประชดและฆ่าตัวตายการที่ภรรยาฆ่าตัวตายเพราะประชดเขาจะมีวิบากกรรมอะไรหรือไม่และก็ควรแก้ไขอย่างไรคะหลานชายสามีฆ่าภรรยาและลูกจริงหรือไม่คะทั้ง4คนมีวิบากกรรมผัวพันกันมาอย่างไรจึงต้องมาตายด้วยกันเหตุการณ์ฟ้าผ่าในตอนที่ยายเล่าความฝันให้ฟังเกิดจากอะไรยายฝันจริงหรือไม่หลานชายของสามีมาเข้าสิงยายจริงหรือไม่แล้วทำไมจึงเลือกเข้าสิงยายคนนี้ก่อนตายช่วงแรกพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างตายแล้วไปอยู่ที่ไหนหลังจากสร้างพระแสนปลื้มและทำบุญอื่นๆอีกให้แล้วพวกเขามีสภาพเป็นเช่นไรและควรแนะนำให้แม่เขาทำบุญอะไรเพิ่มเติมไปช่วยลูกชายดีคะเราใกล้จะครบรอบ100 วันที่พวกเขาเสียชีวิตแล้วธรรมชาตินี้ลูกถึงได้มีสามีเจ้าชู้นะคะลูกมีวิบากกรรมใดมามีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้างหากสามีเขายังเจ้าชู้ไม่เลิกอยู่อย่างนี้ต่อไปเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะขอความเมตตาคุณลุงผู้ใหญ่ช่วยแนะนำให้สามีลูกตาสว่างดีเถิดเมื่อลูกทำบุญทุกครั้งจะอธิษฐานสามีรักษาศีลให้ได้และเขาได้บวชที่วัดพระธรรมกายได้อธิษฐานลูกจะเป็นจริงหรือไม่คะหลานชายที่เกิดจากลูกชายคนเล็กตอนนี้อายุ1 ปี 3 เดือนแล้วลูกพาเข้ามาวัดตั้งแต่อายุได้11 วันตอนที่เขาอายุได้10 เดือนลูกสังเกตเห็น10 เดือนนะจ๊ะเวลาดูดีเอ็มซีหากมีเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์แม้จะดื่มนมอยู่เขาจะทิ้งขวดนมลุกขึ้นตบมืออเลิร์ตแสดงการชอบใจแล้วก็ชี้มือไปที่จอทีวีเขาจะสามารถสืบทอดเจตนาอารมณ์ของพ่อของเขาบวชตลอดชีวิตได้หรือไม่ในดีเขามาจากไหนมีความเกี่ยวข้องกับลูกอย่างไรคะเวลามีเพื่อนมายืมเงินทั้งที่รู้ว่าจะได้คืนยากหรืออาจจะไม่ได้คืนเลยแต่ลูกก็สงสารก็ไม่ได้ทำไมเขายืมทุกครั้งแม้ว่าบางทีลูกก็จะไม่มีเงินแต่ก็ต้องไปขอยืมจากที่อื่นมาให้เพื่อนลูกมีวิบากกรรมอะไรคะถึงตั้งใจอ่อนให้เพื่อนยืมเงินไปทุกทีลูกมีเรื่องไม่สบายใจที่ติดอยู่ในใจมานานคือลูกเคยขับรถชนคาราบาวท้องนี่คาราบาวกระทิง ที่กำลังเดินข้ามถนนจนมันตายคาที่ลูกไม่ได้เจตนาลูกจะมีวิบากกรรมติดไปในภพเบื้องหน้าอย่างไรบ้างคะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างตอนนี้ลูกไม่ใจร้อนพูดจาเสียงดังจริงแต่มีคนขัดใจมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทั้งที่พื้นฐานจิตใจลูกเป็นคนรักและเมตตาต่อทุกคนแต่ทำไมควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่ชอบไปใครขัดใจแค่นั้นเองแหละมันก็ไม่ได้ชอบอะไรเยอะก็ไม่ชอบไปใครขัดใจเนี่ยลูกเป็นยักษ์มาก่อนหรือไม่คะพระพุทธนรนิราลูกได้เจอกับหมู่คณะไหมเอายักษ์จะไปเจอได้ไงกลับดูสิบุรีได้หรือเปล่าคะขอความเมตตาครูไม่ใหญ่ฝันให้ไว้ลูกแล้วครอบครัวได้แจ่มแจ้งรู้ซึ้งถึงเรื่องราวของตนเองด้วยนะคะหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าฟังอยู่หรือเปล่าจ้าน้องสะใภ้และลูกสาวตายแล้วน้องสะใภ้ก็ไปอยู่มหานรกขุมหนึ่งได้กรรมกินยาพิษตายใจเศร้าหมองมากกำลังโดนนายนริยบาลกรอกยาพิษตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้าแล้วก็ให้ทำบุญไปให้บ่อยๆนะจ๊ะ
ันนี้จะได้ไปขอ

าจะอยู่มาโลกจ้ะส่วนลูกสาวน่ะไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้าน้องชายต้องมามีภรรยาที่ชอบประชดและฆ่าตัวตายเพราะเป็นผังเก่าของน้องชายและภรรยาคนนี้ที่เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตภรรยาก็มีนิสัยนิติข้ามชาติมาชาตินี้มาเจอกันก็มาเป็นสามีภรรยากันอีกแล้วก็มาทำแบบเดิมตัวน้องชายไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรจ้ะเป็นผังเก่าแต่ถ้าภรรยาพ้นจากอบายแล้วมาเจอกันอีกก็ยังจะต้องทำอย่างนี้อีกเพราะว่ากรรมของภรรยายังไม่หมดก็ให้น้องชายทำบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาและอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดอรรถวิบากกรรมนี้และรื้อผังนี้ไปจ้ะให้ทำบ่อยๆหลานชายสามีฆ่าภรรยาและลูกจริงจ้ะเพราะความหึงหวงความเครียดจากงานและความเสียใจในปัจจุบันเป็นต้นจึงฆ่าทั้งครอบครัวและตัวเองตายทั้งครอบครัวก็มีวิบากกรรมพัวพันกันคือในอดีตหลานชายของสามีคนเนี้ยเคยเป็นโจรได้ปล้นฆ่าบุตรภรรยาสามีของครอบครัวอื่นแล้วก็สมบัติมาให้บุตรภรรยาในชาตินั้นซึ่งก็คือบุตรภรรยาในชาตินี้ในชาตินั้นบุตรภรรยาก็มีจิตยินดีในการกระทำของสามีแต่นั้นเมื่อวิบากกรรมส่งผลยังทำให้หลานชายสามีไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานจึงเกิดความเครียดและเสียใจภรรยาดังกล่าวจึงได้ฆ่าทั้งบุตรภรรยาด้วยกรรมที่ได้อนุโมทนาบาปหรือพลอยยินดีในชาตินั้นจ้ามาส่งผลเหตุการณ์ที่ฟ้าผ่าลงมาในตอนที่ยายเล่าความฝันให้ฟังนั้นก็เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่มาพ้องกันเท่านั้นแหละมาพ้องกันเท่านั้นแหละจ้าพ้องกันพอดีหลานชายของสามีมาเข้าร่างยายนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะยายคนนี้ก็มีเชื้อสิงทรงติดตัวมากอบกับเจ้าหน้าที่ยมโลกได้แนะนำชี้มือให้หลานชายคือหลานชายสามีก็ขอร้องเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาโอเคก็เลยชี้มือมาที่นี่เข้าสิงยายคนนี้ชายดำร่างใหญ่ที่หลานชายอ้างว่าบังคับไปตนฆ่าบุตรและภรรยานั้นเองนั้นตัวเองนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมนั้นกล่าวตอนที่เป็นโจรปล้นฆ่าทั้งครอบครัวบันดาลให้เห็นไปดังนั้นจ้ะที่เขาบอกไม่พบลูกและเมียเลยก็เพราะลูกเมียไปเกิดใหม่ทันทีจึงไม่พบกายละเอียดของลูกเมียที่ตายอย่างกระทันหันได้บุญกรรมระดับนี้คือไปเกิดในนรกสวรรค์ไม่ได้นอกจากไปเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นน่ะบุตรภรรยาน่ะไปนรกก็ไม่ได้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นใหม่เป็นมนุษย์หลานชายและครอบครัวตายแล้วหลานชายตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งด้วยกรรมปานาติบาตทั้งตนเองและครอบครัวรังโดนเจ้าหน้าที่ยมโลกกรุมยิงอยู่ตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนมีความทุกข์ทรมานมากจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจึงทำให้ไม่ไปมหานรกไปแค่ยมโลกต้องทำบุญทุกบุญไปให้เขาอีกจ้ะโดยเฉพาะบุญใหญ่กฐินนี้เพื่อจะได้ไปตัดอรรถวิบากกรรมและได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาอีกกระทั่งพ้นกรรมจ้ะเนี่ยเปลืองบุญไปกับต้องเอาไปตัดลานวิบากกรรมช่วยกันมาจากยมโลกลูกมีสามีเจ้าชู้ในชาตินี้เพราะ มันก็วิบากกรรมเก่าสมัยที่ตัวลูกเป็นผู้ชายก็จะชู้เหมือนสามีในชาตินี้แหละจ้ะ

ภาพของสามีในชาตินี้ก็คือภาพเก่าในอดีตชาติของตัวลูกจ้ะเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นภาพในอดีตของตัวลูกหากสามียังไม่เลิกเจ้าชู้ก่อนตายแต่ใจเศร้าหมองเพราะเห็นภาพการกระทำของตนก็จะทำให้ไปสู่อบายอย่างน้อยก็ไปยมโลกจะต้องไปถูกเฉาะเฉือนฉับอุปกรณ์และต้องไปปีนต้นงิ้วอีกทุกทรมานมากทั้งเฉาะทั้งฉับทั้งเฉือนมาเสียวพอพ้นวิบากกรรมมาตามขั้นตอนแล้วก็จะมาเกิดเป็นหญิงโสเภณีเป็นกระเทยแล้วก็ถึงจะมาเป็นผู้หญิงแต่แม้เป็นผู้หญิงธรรมดาก็มามีสามีเจ้าชู้จนทำให้ช้ำใจเป็นต้นจ้ะเพราะนั้นให้รีบบอกเทพบุตรที่บ้านให้หักดิบเลิกเสียเพราะเจ้าชู้มาพอสมควรแล้วถึงการเวลาที่จะเลิกได้แล้วเพราะว่าใกล้จะตายแล้วต้องรีบทำหนทางสวรรค์ให้แก่ตนเองในการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆกระทั่งเห็นพระในตัวนั่นแหละจ้ะสามีก็มีบุญบวชข้ามชาติมาชาติปัจจุบันก็แล้วแต่ตัวเขาแต่จากนี้นรกก็ต้องถือศีล5ให้ได้แล้วก็ออกบวชจ้ะถ้าไม่อยากหนีนรกก็แล้วไปสามีตัวลูกชอบทำบุญและสะสมของเก่าเช่นรถสมัยเก่าหรือของยิ่งเก่ายิ่งชอบเพราะค่านิยมในชาติปัจจุบันนี้กับอัธยาศัยในอดีตชาติที่ชอบสะสมของเก่าที่มีราคาและหายากจ้ะแต่ไม่ใช่เกิดจากทำบุญด้วยของเก่ามาจ้ะอันนี้ก็ละอย่างนะจ้ะลูกสาวตองลูกชวนน้องๆมาดื่มน้ำสาบานเพื่อเป็นเด็กดีนั้นเพราะเห็นแม่ทุกข์ใจพระพ่อน่ะจึงอยากให้ลูกทุกคนเป็นเด็กดีในฐานะที่ตัวเป็นคนโตก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาก็เลยไปเอาน้ำมะขามนึ่งนั่นมาทำดังนั้นจ้ะก็ถือว่าเป็นสัจจะบารมีที่ตั้งใจดีแต่ก็ต้องทำให้ดีเหมือนดังที่ตั้งใจจึงจะเป็นสัจจะบารมีหลานชายที่เกิดจากลูกชายคนเล็กตอนเขาอยู่ได้10 เดือนลูกสังเกตเห็นเวลาเขาดูดีเอ็มซีหากมีเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์เขาจะทิ้งขวดนมแล้วจะลุกตบมือชอบใจชี้มือไปที่จอทีวีเพราะชอบใจตามภาษาเด็กๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษหลานชายมีผังบวชช่วงสั้นเหมือนพ่อเขานั่นแหละจ้ะแต่ช่วงยาก็มีเหมือนกันก็ต้องค่อยๆปลูกฝังให้กำลังใจไปเรื่อยๆก็จะบวชได้ยาวกว่าพ่อของเขาที่คิดจะเอาลูกมาบวชแทนตัวเนี่ยก่อนมาเกิดมาจากที่สว่างแล้วเคยเป็นลูกเป็นหลานของตัวลูกมาจ้ะเวลามีเพื่อนมาขอยืมเงินนั่งๆที่รู้ว่าคงจะได้คืนยากหรือไม่ได้คืนเลยแต่ก็อดสงสารเขาไม่ได้แล้วก็ให้ขอยืมทุกครั้งแม้ว่าบางทีลูกก็ไม่มีเงินแต่ก็ไปขอยืมเงินคนอื่นมาให้เพื่อนนั้นเพราะเป็นคนมีนิสัยดีดีใจอ่อนข้ามชาติมาแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมโกงเข้ามาจึงไม่ค่อยถูกเบี้ยวหนี้มากนักจ้ะถูกพอประมาณเพราะใจอ่อนเลยอ่อนใจนะตัวลูกเคยขับรถชนคาราบาวทองตอนมันเดินข้ามถนนจนมันตายคาที่โดยไม่ได้ตั้งใจนั้นก็มีวิบากกรรมบ้างคือคาราบาวทองขอยืมรถลูกเดินทางไปสู่ปรโลกนั่นเองแต่กรรมนี้ก็จะส่งผลเมื่อมันมีวิบากกรรมใหญ่ๆมาส่งผลคล้ายหมดวิบากกรรมหมดไอ้ก็เอาสักหน่อยอะไรเงี้ยก็จะประสบอุบัติเหตุอย่างนี้บ้างและนั่นก็ให้ลูกสั่งสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะคาราบาวทองเนี่ย

0: แล้วทุดบุญนี้ไปให้กับคาราบาวท้องที่เราขับรถไปชนตายโดยไม่เจตนาบ่อยๆจ้ะชาตินี้ลูกจะใจร้อนชอบพูดเสียงดังแล้วไม่ชอบเลยที่มีคนขัดใจถ้ามีใครขัดใจมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทั้งๆที่พื้นฐานจิตใจรักและเมตตาต่อทุกคนนั้นก็นั่นไม่ได้แปลว่าลูกเคยเกิดเป็นยักษ์มาก่อนแต่เป็นปกติของคนที่สั่งสมอัธยาศัยนี้มาคือเป็นครูซึ่งชอบบอกคนอื่นนี่ก็ทำชอบสอนคนอื่นก็ทำแต่ใครไม่ทำตามก็ขัดใจนั้นแหละจ้ะแต่ถ้ามักโกรธอย่างนี้บ่อยๆก็มีสิทธิ์เป็นนางยักษินีอย่างที่ลูกอยากเป็นได้จ้ะพุทธนาที่ผ่านมาก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำบุญร่วมกับผู้อื่นเรื่อยๆคือขอร่วมบุญด้วยทำด้วยตัวเองบ้างแต่ก็ไม่มากนักมีผลการปฏิบัติธรรมนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างเพราะนั่งบ้างไม่นั่งบ้างจึงทำให้พัดจากหมู่คณะมาพุทธันดรหนึ่งแล้วนะจ๊ะเข็ดแล้วยังเลยจ๊ะเนี่ยพลัดกันเนี่ยไม่เหมือนลูกสาวคนโตที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติแม้จะเป็นแม่บ้านทหารบกของแม่บ้านทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชก็ตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้ะนี่ลูกสาวคนโตกลับได้แต่คุณแม่พลัดไปเนี่ยเพราะนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างเพราะ
1: นั่งบ้างไม่นั่งบ้าง
0: ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามติปิฎกสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

เป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายยารักษากล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานครับสำหรับท่านธนบดีจะพานำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรขวัญฤดีอำนวยโรจน์

0: อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอ
0: ตลอดกาลนานเทอ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโลกเป็นสักฐานคือนวอากาศโทในแพทย์ฉัตรชัยครูวัฒนภัยสารและกัลยาณมิตรคุณแม่วิไรรัตน์ครูวัฒนภัยสารเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยัมพันเต
0: อิมานิมะยัมพันเต
4: ทิลานะเพสัชฌานิ
0: ทิลานะเพสัชฌานิ
4: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
0: อิมานิ
4: ทิลานะเพสัชฌานิ
0: ทิลานะเพสัชฌานิ
4: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
0: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
0: หิตายะ
4: สุขายะ
0: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
5: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
5: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
5: จงรับ
0: จงรับ
5: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้า

0: พื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเถิด
1: ตลอดกาลและนานเถิด
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไป

ดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจะเตรียมจตุปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะมารดาได้ชื่อว่าเป็นมิตรในเรือนเพราะเป็นผู้ที่มอบความรักให้แก่บุตรด้วยความบริสุทธิ์ใจยานพาหนะได้ชื่อว่าเป็นมิตรของผู้เดินทางเพราะช่วยให้ไม่ต้องลำบากแต่ทั้งมารดาและยานพาหนะเป็นมิตรได้ก็เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายทรงค้นพบว่าบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าการเข้าถึงฐานะของการเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ก็เพราะบุญการเข้าถึงการเป็นกษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิได้ก็เพราะบุญการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

0: าสนาเปรียบเหมือนชาวนาผู้ชาญฉลาดหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ดีลงในเนื้อนาอันอุดมเมล็ดข้าวย่อมผลิดอกออกผลออกเป็นรวงข้าวอันงามให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยวโลกียทรัพย์ที่นำออกดีแล้วจะเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์คือบุญจะติดตัวท่านไปในโลกหน้าประดุจเงาที่ติดตามตัวบุญนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตัสมาวินัยมัชเฉลังทัชชาทานังวลาภิภูปุญญานิปารโลกสมิงปฏิทาโหนติปานินังบุคคลควรกำจัดความตนีอันเป็นสนิมในใจแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจสละความตนีมาถวายพระทหารและจตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะพระภิกษุและสามเณรทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโลหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปาทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดที่ผลดังกระมวลที่มุ่งมากปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและอธิษฐานจิตไปพร้อมกับพรพระนะ

0: ทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะ
3: สาธุครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมกันสั่งสมบุญแบบนี้ปลื้มๆได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์นะครับมาร่วมกันถวายพระทหารถวายเจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ครับถ้ามาวันอาทิตย์เรียนเชิญที่สภาธรรมกายสากลเราจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ก็สามารถประกอบพิธีกรรมควบคู่กันไปได้เช่นกันครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com เข้าไปแล้วจะพบกับเมนูต่างๆให้ท่านได้เลือกกดรับชมตามความต้องการหรือรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่า Zoom Application นะครับกดเข้าไปที่ไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นระบบจะทำการลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติครับรับชมแล้วอย่าลืมที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการกดไลค์กดแชร์ร่วมกันคอมเมนต์อนุโมทนาบุญเอาบุญมาฝากซึ่งกันและกันและที่สำคัญครับอย่าลืมแชร์ลิงก์แบบนี้หรือแคปเจอร์หน้าจอไปให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรของเราได้สั่งสมบุญและไม่พลาดทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือทาง donate.dkcement.org ค่ะซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยนะคะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญก็คือทาง LINE Official นั่นเองค่ะ ID LINE ก็คือ @ธรรมกายาและสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะ
3: ครับเป็นช่องทางง่ายๆที่จะทำให้เราได้สั่งสมมหาทานบารมีในทุกๆวันครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมด้วยความปลื้มปิติใจและขอบคุณนะครับทุกข้อความคอมเมนต์ในแพลตฟอร์มของการถ่ายทอดสดสถานี GBN by DMC คุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์และทีมงานถ่ายทอดสดต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม4จังหวัดรวม 2,300 ถุงโดยมีตัวแทนแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับมอบค่ะเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาณศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายด้วยบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยเดินหน้าส่งทานน้ำใจเป็นกำลังใจทำการส่งมอบถุงยังชีพให้กับตัวแทนแต่ละจังหวัดในพื้นที่จำนวน4จังหวัดรวม 2,300 ถุงเพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนในส่วนของจังหวัดที่เดินทางมารับถุงยังชีพในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดนครปฐมจำนวน500ถุงจังหวัดสมุทรปราการจำนวน500ถุงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาและศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI จำนวน800ถุงจังหวัดสุพรรณบุรีอาสาสมัครอำเภอ2พี่น้องจำนวน500ถุงซึ่งหลายพื้นที่ค่ะหลายจังหวัดน้ำยังคงท่วมสูงประชาชนได้รับความเดือดร้อนอีกจำนวนมากถุงยังชีพทุกถุงเป็นสื่อแทนใจถึงความห่วงใยส่งมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งการแบ่งปันทำให้สังคมเกิดสันติสุขอย่างแท้จริงทั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายยังเปิดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและอาหารกระป๋องเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคค่ะสามารถนำสิ่งของมามอบได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายโรงครัว71ปีเลขที่23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในช่วงที่ยังได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมค่ะ
1: หลวงพี่พระครูใบดีกาอัดสุจิตโตประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครปฐมในโอกาสนี้ก็ได้มารับถุงแดงเนาะถุงยังชีพจากวัดพระธรรมกายโดยดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในนครปฐมจริงๆก็มีทุกปีแล้วก็แต่ปีนี้จะมาเร็วแล้วก็ค่อนข้างขังนานแล้วก็ชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อน

0: ทางมูลนิธิธรรมกายโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้ช่วยเหลือให้แก่ชาวบ้านนารอบๆวัดบางปลาและอนุสรณ์สถานบางปลาซึ่งก็อยู่ริมน้ำแม่น้ำท่าจีนหลวงพี่ก็ขอเป็นตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมแล้วก็ตัวแทนชาวบ้านขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้ร่วมบุญเกี่ยวกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมตรงนี้ผ่านทางมูลนิธิธรรมกายมาและกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่เมตตาลูกๆที่ได้มาทำหน้าที่ในครั้งนี้กราบขอบพระคุณครับ
1: หลวงพี่พระอาริพงศ์ธรรมิโกประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ก็ได้มีโอกาสมารับเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ถุงเพื่อนำไปแจกจ่ายยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้มีน้ำท่วมขังอยู่ใน3อำเภอหลักๆก็คืออำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็เจ้าวาดวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายซึ่งในขณะที่น้ำท่วมนี้สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าน้ำท่วมขังข้าวปลาอาหารขาดแคลนน้ำดื่มและสิ่งที่จำเป็นขาดแคลนอย่างมากได้มอบสิ่งเหล่านี้เหมือนกับได้ต่อชีวิตต่อลมหายใจให้ทุกท่านได้ต่อสู้ต่อไปให้ภาวะอุทกภัยครั้งนี้ให้มลายหายสูญสิ้นไปโดยเร็วที่สุดก็ขอเจริญพร
2: ตอนนี้รอบๆอนุสรณ์สถานนะคะก็มีเหตุการณ์เกิดอุทกภัยน้ำท่วมอะค่ะก็เป็นน้ำค่อนข้างสูงนะคะทางอสมนะคุณสุขเจริญนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะก็เลยได้ทำเรื่องขอมายังวัดพระธรรมกายค่ะเพื่อขอถุงน้ำชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายมอบให้แก่สาธุชนบริเวณรอบๆอนุสรณ์สถานค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่พอช่วยเหลือให้กับชาวบ้านได้ค่ะถึงมันจะเป็นของที่ไม่ได้มากนักแต่ก็เป็นกำลังใจที่หลวงพ่อส่งมอบไปยังพี่น้องในอำเภอสองพี่น้องค่ะก็รู้สึกปลื้มใจมากในทุกครั้งที่ได้มารับถุงยังชีพค่ะทางวัดพระธรรมกายดูแลชาวบ้านอย่างดีค่ะส่งมอบถุงยังชีพอย่างดีค่ะของข้างในล้วนเป็นของที่มีคุณภาพดีค่ะให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
3: ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่2วันอังคารที่3พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจังหวัดชัยนาททุรงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือจังหวัดเลยวันพุธที่4พฤศจิกายนได้แก่ทุรงคสถานหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนได้แก่ทุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดราชสังคมจังหวัดมหาสารคามวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนได้แก่วัดทุ่งเจริญธรรมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่7พฤศจิกายนได้แก่วัดแม่สนามจังหวัดเชียงใหม่วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่วัดถ้ำเขาวงจังหวัดนครราชสีมาทุรงคสถานอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงรายศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการทุรงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุดงคสถานชลบุรีจังหวัดชลบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธรจังหวัดยโสธรศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคสถานแก้วโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนได้แก่วัดเมืองคงจังหวัดศรีสะเกษวัดวังกองจังหวัดเชียงใหม่วัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคสถานชุมพรจังหวัดชุมพรวัดทวี

0: ภูนรังสรรค์จังหวัดนครนายกศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมจังหวัดนครปฐมธุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราธุดงคสถานลำพูนจังหวัดลำพูนศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองจังหวัดระนองศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกลกจังหวัดนราธิวาสธุดงคสถานเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีและศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613
1: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วางแห่งปัญญาเริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์สู่ใจกลางสหราชอาณาจักรบุญใหญ่จากการสร้างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งอบเพาะความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและจากชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานพัศนีโคสมุทรโทร091-9592-499 LINE ID NONGMUI 0

แล้วมีใครมาถามหลวงพี่ว่าทำไมได้ไปขี่สำล้อให้คุณยายพอลงรถสำล้อเสร็จยายก็บอกว่าหลวงพ่อธรรมะนั่นเหรอนี่อะไรเงี้ยประมาณปี2527แล้วตอนนั้นหลวงพ่อเริ่มจะขยายจะเริ่มซื้อที่ 2,000 ไร่ก็จะต้องมีทีมบอกบุญพี่ๆอุบาสกก็หลวงพ่อก็จะฝึกให้ออกไปบอกบุญถ้าเล่าไปก็หลวงพี่ตะกะหลวงพี่ปัญญาหลวงพี่อารักษ์หลวงพี่มนตรีวินัทวิชยาแล้วก็จะมีทีมงานก็นั่งรถไปบอกบุญในกรุงเทพเพราะในวัดก็เหลืออยู่สองคนเหลือหลวงพี่กับพี่อุดมก็อยู่ในวัดแล้วมีใครมาถามหลวงพี่ว่าทำไมได้ไปขี่สำล้อให้คุณยายหลวงพี่ก็จะตอบแบบไม่ได้คิดอะไรมากว่าไม่มีคนก็มีอยู่แค่นั้นยกอาหารถาดอาหารหลวงพ่อคุณยายหลวงพี่วิดมแล้วก็ช่วยพี่อัญญพันธ์ยกสมัยนั้นมีพระสิบรูปท่านจะนั่งอยู่ที่ศาลาดุสิตสองวงละห้าประมาณนี้นะส่วนหลวงพ่อท่านจะฉันที่กุฏิคุณยายเพราะว่าคุณยายท่านต้องเห็นหลวงพ่อด้วยแต่คุณยายจะฉันข้างนอกกุฏิยายพอเข้าไปนิดนึงก็จะเป็นหลวงพ่อฉันส่วนพี่อัญญพันธ์ก็จะนั่งข้างยายคอยตักให้ยายฉันส่วนเราก็คอยว่าหลวงพ่อมาจากโรงปั้นสมัยนั้นหลวงพ่อจะเข้าโรงปั้นตลอดกว่าจะมาเป็นพระธรรมกายที่เราเห็นปัจจุบันแต่หลวงพ่อยังปั้นอยู่ไอ้เรื่องของเรื่องคือคุณยายท่านขยันเวลาเช้าๆมาท่านก็จะเดินไปหลังวัดเดินไปหน้าวัดพอถึงเวลาจะฉันเช้าเนี่ยหายายไม่เจอพี่พันธุ์ก็ต้องปั่นจักรยานตามหายายอยู่ไหนก็เพราะเป็นอย่างนี้บ่อยๆหลวงพ่อก็เป็นห่วงคุณยายแล้วตอนหลังก็เลยหามีต่อสำล้อเล็กๆแล้วก็สีแดงด้วยบอกจะได้เห็นไกลๆแล้วก็เผื่อว่าไปไหนก็มีลูกศิษย์ไปด้วยแล้วก็จะได้รู้ว่าคุณยายอยู่ที่ไหนใหม่ๆก็ผัดกันไปพอขี่ไปขี่มาก็เป็นหลวงพี่หลังฉันเช้าแล้วก็ทัก 4:30 ตอนเย็นก็ขี่ตรวจวัดไอ้ช่วงนี้แหละที่เราก็เดา ว่าในส่วนหยาบก็คุณยายก็จะมีความสุขได้นั่งสำล้อความสุขดูจากตรงที่ท่านจะบอกว่าตรวจวัดแล้วเวลาถึงตรงไหนท่านก็จะพูดและที่พูดบ่อยก็คือโบสถ์เวลาไปหน้าวัดไปวนรอบโบสถ์ให้คุณยายแล้วยายจะพูดว่าเนี่ยยายอ่านหนังสือก็ไม่ออกกอข้อไม่กระดิกภาษายายนะกอข้อไม่กระดิกไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่ายายก็มาสร้างวัดให้พระก็ปริญญาเด็กวัดก็ปริญญาลูกศิษย์ลูกหาก็จบปริญญาไม่รู้ทำมาได้ยังไงคือท่านก็พูดซ้ำๆอย่างเงี้ยทุกครั้งเนี่ยมีเงิน 3,200 หลวงพี่ก็เลยถามว่าได้ข่าวว่าก่อนสร้างวัดคุณยายกับหลวงพ่อก็นั่งดูแล้วยายก็เห็นหมดแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็ถามท่านไปท่านก็ดีนะท่านก็ตอบให้นะท่านบอกว่าเห็นก็เห็นแล้วว่าแต่ของหยาบไม่ต้องใช้เงินและชาวบ้านถ้าไม่รู้เรื่องบุญเขาก็ไม่ทำบุญหรอกแล้วก็ต้องมาที่ต้องต้อนรับเขาให้ดีวัดก็ต้องสะอาดสะอ้านแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาให้อิ่มเขาจะได้เรียนธรรมะได้เต็มที่พอรู้เรื่องบุญแล้วเขาถึงจะทำบุญขั้นตอนมันก็เลยเยอะขึ้นแต่นี่ก็จะเป็นบุญบารมีในชาติปัจจุบันที่จะสะสมไปคุณยายก็บอกเลยเหนื่อยแต่คุณยายจะใช้คำว่าก็เหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารเวลาขี่สำล้อเนี่ยพี่อัญญพันธ์จะต้องกำชับหลวงพี่ว่าอย่าให้ยายทำงานไอ้เราก็พยายามจะปั่นให้ไวบางช่วงก็ชี้ไปอีกทางหนึ่งชวนคุยไปชี้ไปอีกทางหนึ่งยายเห็นยายก็ไม่ยอมยายก็จะดึงเสื้อจอดคือยายท่านขยันไงท่านไม่ทำงานไม่ได้หรอกเช่นถอนหญ้านี่ถ้าไม่หมดแรงท่านไม่เลิกท่านจะถอนจนหมดแรงแล้วก็เลิกแล้วก็เล่าเรื่องถึงเวลาไปถอนหญ้าหลังวัดสมัยนั้นเขาเรียกว่าหญ้าแห้วหมูท่านมองว่าแม้จะเป็นที่หลังวัดคนงานมันก็ได้แต่ตัดเดี๋ยวมันก็งอกมันเราต้องถอนเอาก็พูดตรงๆกันเราก็ไม่อยากถอนเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็มาตัดแล้วอีสองยายก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยแต่ยายท่านไม่ยอมหรอกยายบอกว่ายายเป็นชาวนายายนี่นะไม่มีหญ้าไม่มีวัชพืชเลยนะวันนั้นรวงข้าวของนายายเนี่ยจะใหญ่กว่าไอ้ข้าวข้างๆเพราะยายมาเห็นอย่างนี้ในวัดยายก็เหมือนไม่คุ้นน่ะต้องถอนอย่างเงี้ยเราก็ไปถอนข้างๆแล้วท่านก็รู้ว่าเราไม่อยากถอนเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวคนงานมาตัดถอนไปท่านก็พูดว่าเนี่ยเราจะไปคิดอะไรมากว่าอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ใครสิ
เราทำให้ธรณีสงสะอาดสะอ้านเนี่ยวิมานเราก็จะสว่างสะอาดสะอ้านลงมาเกิดชาติต่อไปจะมีปราสาทราชวังปราสาทราชวังก็จะสะอาดสะอ้าน

มาสร้างวัดใหญ่ๆขยายอีกวัดในอนาคตก็จะสะอาดสะอ้านด้วยบุญที่เราได้ทําให้ธรณีสงฆ์สะอาดทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของธรณีสงฆ์แล้วเราจะได้บุญเยอะมากๆแล้วคุณยายจะใช้คําว่าอย่าตายไปก็รู้เองบางทีพูดไปไม่เข้าใจหรอกยายก็จะบอกตายไปก็รู้เองแหละคุณเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือท่านก็จะมองให้เป็นบุญหมดแล้วก็ที่เล่าให้ฟังคือถอนหญ้าอย่างเดียวยายก็พูดไปขึ้นไปสวรรค์ลงมาชาติต่อไปพอกองได้เยอะๆเห็นเราเริ่มถอนชำนาญแล้วนะท่านบอกเฮ้ยเราถอนไปนะเดี๋ยวยายเอาไปตากถ้ากองสมๆอย่างเงี้ยมันไม่ตายไอ้ยายก็ห่อไปหลวงพี่ก็ไม่ได้สนใจหลวงพี่ก็ถอนพอยายห่อไปแล้วก็ไปวางเรียงแบบเนี้ยเรียงต้นเลย1 2 3เรียงอย่างเงี้ยไม่ซ้อนกันเลยนะให้รากเนี่ยพาดอยู่บนปูนซีเมนต์ส่วนยอดเนี่ยวางบนพื้นดินเรียงยาวเป็น10เมตรพี่ก็ไม่ได้ดูถอนมาพอหันกลับมาก็โทษช่วยไม่ได้มันก็ต้องพูดคำนี้เฮ้ยคือตกใจบอกว่าคุณยายทำขนาดนี้เลยเหรอครับใจหัวเราะเบิกบานที่ทำให้เราตกใจยายก็ยิ้มเบิกบานว่าเออมันต้องทำอย่างนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ตายเวลาหลวงพี่สุวิชาโพหลวงพ่อธรรมะท่านผ่านไปทางนั้นมันเริ่มแห้งแล้วไงท่านก็จะมาทักคุณยายไปถอนหญ้ามาเหรอยายก็จะยิ้มเบิกบานบอกใช่หลวงพ่อยายพายตาประดิษฐ์ไปถอนแล้วก็ยายเป็นชาวนายายไม่ชอบอะไรเงี้ยคือเป็นระเบียบมากฮะสวยมากขนาดจะทำให้มันตายนี่ยังสวยเลยสวยกว่ารองเท้าที่เราถอดปัจจุบันอีกเอาว่านึกถึงความเป็นระเบียบของคุณยายฟังแล้วดีนะหลวงพี่ว่าแล้วท่านก็จะพูดเสมอว่ายายของหลวงพ่อต้องนั่งเข้าที่ตามคนตามสมบัติยายรู้ดีว่าหลวงพ่อคุณยายมีบริวารเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัววัดยายจะไม่มีคนเดี๋ยวมันจะมาอีกเยอะแยะแล้วสมัยก่อนนั้นตอนมาวัดใหม่ๆพวกเราจะคล้ายๆกันสมัยก่อนคือยายเห็นก็บอกอย่านึกว่ามาเองนะแต่คำนี้พูดประจำใหม่ๆเราก็ไม่เข้าใจแต่ตอนหลังเราก็ดีใจว่าจริงๆก็คืออันเดียวกันกับที่ยายบอกว่ายายต้องนั่งเข้าที่กับหลวงพ่อตามคนตามบริวารที่ลงมาสร้างบารมีแล้วก็ตามสมบัติอันนี้ก็เป็นปกติของคุณยายเหมือนไปหน้าโบสถ์ไปเจอฝรั่งเข้ามาเที่ยวมาชมโบสถ์เขาก็ออกไปจากโบสถ์เขาจะกลับแล้วจะไปหน้าโบสถ์จะออกก็เจอกันพอดีแต่คุณยายท่านอย่างนี้ท่านยิ้มให้ใหญ่แล้วท่านก็ยิ้มทักเนี่ยนึกได้ว่ายายครับยายกุดลักเลยยายกุดลักอยู่กับสองคนเชียร์กันเองยายท่านก็ดีนะท่านก็พูดกุดลักพูดดังๆพอกุดลักนั่นแหละฝรั่งย้อนกลับมาหาอีกพอกลับมาหาก็พยักหน้าให้กันไปยิ้มอย่างเดียวพูดไม่ได้ไงยิ้มไปแล้วก็เบิกบานทีนี้ก็ขี่รถมาส่งยายที่กุดหลวงพ่อเจอหลวงพ่อยายท่านเวลาเจอหลวงพ่อท่านอยากจะคุยด้วยอ่ะยายท่านรักหลวงพ่อหลวงพ่อวัดเราเริ่มดังแล้วนะเนี่ยฝรั่งมันเริ่มมาแล้วนะเนี่ยยายเจอมันด้วยยายคุยกับมันด้วยนะคือยายก็เหมือนเล่าสู่กันฟังหลวงพ่อก็เหลือฮะคุณยายหลวงพ่อคุยกับยายจะฮะแทนนะฮะอ๋อยายคุยอะไรกับเขาล่ะท่านก็จำไม่ได้แล้วท่านบอกคุยว่าอะไรวะอิตาประดิษฐ์บอกว่ากิดรักเขาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อก็ยิ้มอันเนี้ยคือรักกันแหละหลวงพ่ออะไรเงี้ยท่านก็เบิกบานคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณยายได้ทราบว่าหลวงพ่อคุยถึงยายว่ายังไงยายจะเบิกบานเช่นกันถ้าหลวงพ่อทราบว่ายายคุยถึงหลวงพ่อว่ายังไงหลวงพ่อก็จะเบิกบานแล้วก็พูดง่ายๆว่าถ้าท่านได้เจอกันท่านคุยกันเนี่ยดูแล้วมีความสุขเราอยู่ข้างหลังๆเราเห็นนะเราชอบบรรยากาศเวลาหลวงพ่อคุณยายคุยกันอย่างเช่น 2,000 ไร่ตอนนั้นสองมันไรก็ยังปลูกข้าวอยู่มั้งบางส่วนเริ่มเกลี่ยแล้วแล้วก็ยายอยากเห็นแล้วยายบอกเอ๊ะเรารู้ไหมว่าเจดีย์ที่หลวงพ่อจะสร้างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งเราก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเรายังไม่เห็นแปลนแต่เดาเอาว่าต้องอยู่ตรงกลางเป็นนั่นรถมาจอดก็ระยะก็ประมาณบุญรักษาประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็ชี้ๆไปยายบอกว่ายายจะทันเห็นไหมว่าเนี่ยอะไรเงี้ยผมได้ยินหลวงพ่อบอกว่าท่านจะเร่งสร้างให้ยายทันเห็นครับเนี่ยเราพูดแค่นี้ยายก็จะเบิกบานบอกว่าเบิกบานที่หลวงพ่อแบบอยากจะให้ยายเห็นเจดีย์
าจารย์

0: บอกว่าโหแต่ว่ามันต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะแต่ยังไงก็ตามจะช้าหรือเร็วมันก็อยู่ที่เงินยายจะลุยกับหลวงพ่อเนี่ยพญาพญาอาญายายจะลุยหลวงพ่อให้เสร็จไวๆแล้วพวกเราที่มาทีหลังก็จะเห็นว่าจะมีฉลองเจดีย์ก่อนครั้งหนึ่งก่อนคุณยายท่านจะละสังขารนะปิดข้างนอกให้เต็มแล้วก็ฉลองเจดีย์คือท่านรักหลวงพ่อมากคือคุณยายเนี่ยเวลาช่วงหลวงพ่อไปนั่งบนดอยสุเทพบ่อยๆไปนานคุณยายก็จะถามหลวงพ่ออยู่ไหนบอกไปเชียงใหม่เดี๋ยวก็มาอะไรเงี้ยคือไม่เห็นปั๊บท่านก็จะถามบ่อยๆเพราะว่าท่านจะผูกพันกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยและท่านก็จะชื่นชมในองค์หลวงพ่อมากๆอันนี้เอาภาษายายนะโอ้ยสมัยนั้นเหรอหลวงพ่อธรรมะก็รอหลวงพ่อสัตตะก็รอพวกยักษินีมันจ้องจะมาเอาพระยายไปยายไม่ยอมหรอกยายปราบเตี้ยนเลยอะไรอย่างนี้นะแล้วท่านพูดแบบเบิกบานน่ะท่านภูมิใจว่าสุดท้ายก็มาเป็นหลวงพ่อทั้งสองลูกให้มาสร้างบ้านกับคุณยายท่านก็เบิกบานแล้วท่านก็จะพูดโอ้ยยายต้องช่วยปราบให้หมดแหละอันนี้หลวงพ่อธรรมะท่านเล่าเองด้วยคือท่านจะยกคุณยายที่ท่านต้องเรียนหนังสืออยู่ที่กำลังผูกเชือกรองเท้าแล้วยายอยู่บนบ้านนะอย่าบอกคุณเอากระเป๋าสตางค์มานี่หลวงพ่อตอนนั้นยังเลี้ยงเสร็จก็เอากระเป๋าสตางค์ให้ยายยายก็เปิดเอาลูกผู้หญิงมาฉีกทิ้งฉีกทิ้งแล้วก็คืนกระเป๋าให้หลวงพ่อซึ่งอันเนี้ยเราก็ฟังมาแต่เราก็ไม่กล้าเล่าไงเพราะเป็นเรื่องของหลวงพ่อเนาะแต่ว่าไม่รู้กฐินหรือ20ปีคุณยายเนี่ยหลวงพ่อไปเล่าที่จาตุมพอหลวงพ่อเล่ามาเราก็เอามาชงทางคุณยายบอกยายครับหลวงพ่อเล่าเรื่องคุณยายนะครับเรื่องอะไรวะท่านเล่าเรื่องยายฉีกรูปครับคุณยายยายจำได้ไหมครับโอ้โหจำได้แต่ยายไม่เล่าหรอกนั่นมันเรื่องของหลวงพ่อยายไม่เล่าแล้วใครเล่าให้เราฟังบอกหลวงพ่อธรรมะจะเล่าเองยายบอกว่าถ้าหลวงพ่อธรรมะเล่าเองก็แล้วไปแต่เป็นยายจะไม่เล่านี่หรือพี่ก็แถมไปหน่อยนึงว่ายายครับคุณยายนั่งสมาธินั่งเข้าที่ดูก่อนหรือเปล่าไอ้รูปที่อยู่ในกระเป๋าอะถามว่าคุณยายนั่งเข้าที่ดูก่อนไหมครับบอกว่ายายบอกไม่ผุดขึ้นมาเอง
1: หลวงพ่อธรรมะก็หุ่นก็หล่อพระจตะก็หล่อพระเจ้าฟ้าสององค์นี้ไม่ได้นะโอ้โหทำไมชายายนะเอาไม่อยู่เด็ดขาดเลยเอาไม่อยู่ผู้หญิงเราไปกินหมดจะตีผู้หญิงพังหมดใครมาติดไม่ได้พังผู้หญิงแต่ระหว่างยายพังผู้หญิงยายไม่ให้ท่านรู้ตัวพอได้ท่ายังมีพิธีพูดทุกวันนี่ยายยังไม่เล่าให้ฟังเออเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟัง
2: ไม่ใหญ่เล่าได้ไหม
1: เราไม่ได้โอ้โห
0: ท่านเห็นหลวงพ่อท่านก็ปลื้มใจละเห็นหลวงพ่อเป็นผู้นำแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็เห็นคนมาวัดเยอะๆท่านก็ปลื้มใจที่ท่านได้สร้างวัดแล้วก็วัดได้เจริญรุ่งเรืองคือยายบางทีจังหวะท่านก็จะพูดออกมาเช่นพระเจ้าจะมีบริวารกี่ล้านกี่โกดก็ตามให้มีสมบัติให้เขากินเขาใช้ไม่รู้จักหมดจักสิ้นคือยายบอกยายก็อธิษฐานอย่างนี้มาตลอดท่านอธิษฐานเผื่อพวกเราท่านจะซัพพอร์ตพวกเราท่านจะให้พวกเราสร้างบารมีได้อย่างมีความสุขก็คือมีอยู่วันหนึ่งท่านเบิกบานมากนะท่านเบิกบานเวลาตรวจสำล้อเนี่ยช่วงสบายๆท่านก็จะพูดออกมาเนี่ยยายสบายใจละพระหมูเนี่ยซื่อแล้วก็ประหยัดแล้วก็ขยันมาดูครัวแทนยายสมัยนั้นนะฮะท่านดูท่านสุวิชาโพหมายถึงหลวงพี่สุวิชาโพตอนนั้นท่านดูเรื่องการเงินว่าองค์นี้เหมือนกับว่าท่านไว้ใจอ่ะเนี่ยท่านหลวงพี่โพมาดูเรื่องเงินของวัดอิตาดมเนี่ยคือหลวงพี่กับหลวงพี่อุดมองยายจะมีแถมคำว่าตาให้อิตาดมกับอิตาประดิษฐ์เวลาท่านเรียกนะสมัยนั้นอิตาดมมาดูแลกุฏยายดูแลจีวรหลวงพ่อเหมือนคุณยายก็สบายใจมีตัวแทนพ่อตะเทศเก่งคือท่านจะพูดแบบมีความสุขว่ายายอายุมากแล้วแต่ว่าวัดของท่านที่ท่านสร้างมามีคนรับลูกสืบทอดต่อพอลงรถสำล้อเสร็จยายก็บอกว่าหลวงพ่อธรรมะนั่นเลยนี่อะไรเงี้ยจิ้มจะจิ้มหน้าเรานี่ไม่บอกหลวงพ่อธรรมะนั่นเลยนี่พูดอะไรคนเชื่อหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ครับ

หลวงพี่ก็มานึกเล่นๆนะว่าคุณยายท่านเป็นหนึ่งไม่มีสองแต่บุคคลที่เป็นหนึ่งไม่มีสองยกนิ้วโป้งให้บุคคลที่เป็นพ่อเรานะเราก็ว่าดีเนาะอะไรเงี้ยเรามาเป็นลูกศิษย์มาเป็นลูกหลวงพ่อด้วยกันพอหลวงพ่อทั้งสองท่านอ่ะปกครองพระวัดเป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสคุณยายท่านก็ทำองค์ท่านเป็นเบิร์นถอยมาอยู่ข้างหลังคือจะเอาอะไรไงแล้วแต่หลวงพ่อทั้งสองหลวงพ่อธรรมะว่ายังไงยายก็ว่าอย่างนั้นแต่ท่านก็เน้นเสมอว่ามาอยู่วัดเนี่ยต้องอย่าเถียงหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่าไงก็ว่าอย่างนั้นแหละขนาดยายยังไม่เถียงเลยอะไรยายก็พูดแบบเนี้ยเพราะนั้นเวลาท่านพูดถึงมันมีคนจะต้องจากเป็นอ่ะคุณยายก็จะเสียดายนะยายก็บอกว่าเนี่ยพ่อยายบอกแล้วว่าอย่าไปเถียงหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อตาก็เป็นรองเจ้าอาวาสขนาดยายก็ว่าไงว่าตามกันอะไรเงี้ยคุณยายก็จะเงียบๆคุณยายก็จะบอกเราว่าให้รู้ว่าหลวงพ่อเป็นใครก็ให้ยายหลวงพ่อเป็นเบอร์หนึ่งนั่นแหละพอบอกว่าหลวงพ่อเป็นเบอร์หนึ่งหลวงพี่ก็มานึกถึงคำพูดยายบอกว่าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อธรรมะท่านเก่งแล้วที่ยายเรียนมากับหลวงพ่อตรงนั้นหลวงพ่อธรรมะท่านทำได้ตั้งนานแล้วต่อไปหลวงพ่อธรรมะต้องค้นต่อเองเหมือนยายก็เบิกบานว่าสิ่งที่หลวงปู่สั่งไว้ให้รอผู้สืบทอดเดี๋ยวเขาจะมาหาแล้วก็เดี๋ยวคนนี้จะเอาวิชาของท่านของพ่อเนี่ยขยายไปทั่วโลกแล้วก็จะทำได้สำเร็จท่านก็ทำสำเร็จแล้วถ้ายายเป็นพวกเรานะยายจะจ้องหลวงพ่อตาไม่กระพริบเลยยายจะเอาบุญกับหลวงพ่อแทบทุกอย่างเราฟังโอ้โหก็แสดงว่าสองท่านก็รู้กันว่าข้างในธรรมะข้างในอะไรเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่คนหลวงพ่อมาเป็นลูกศิษย์คุณยายแต่ธรรมะข้างในคือยายท่านจะเห็นว่าหลวงพ่อเป็นเนื้อนาบุญมากพ่อตายแม่ตายจะเอ็นทรานเกณฑ์ทหารคนหายมาหายายหมดเลยยายแก้ได้หมดเลยวิชาธรรมกายคุณยายรักษาได้ทุกโรค

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะกายที่ต้องแบกหามก็ย่อมรู้สึกหนักแรงใจที่ต้องแบกทุกข์ก็รู้สึกหนักใจไม่แพ้กันซึ่งหลายๆท่านก็เผลอแบกทุกข์ไว้ในใจทำให้ใจนั้นเหนื่อยล้าเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มส่งผลให้พลังชีวิตนั้นถดถอยได้แต่เฝ้ารอคอยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงสักทีซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะวิธีที่จะทำให้เรานั้นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่และเป็นวิธีการสำคัญที่จะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันซึ่งหลักวิชาที่ว่าก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ต้องปรับร่างกายให้ผ่อนคลายให้รู้สึกสบายสบายทั้งร่างกายและจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายใจใสๆใจเกลี้ยงเกลี้ยงใจไม่ไปเกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่ทำให้ใจไม่ใสไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ให้เราปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพื่อให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้ปล่อยวางทางใจให้ใจใสๆใจเกลี้ยงเกลี้ยงรักษาใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อใจเราไม่เหนียวไม่รั้งอะไรทั้งสิ้นใจจะค่อยๆมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความโล่งว่างอยู่ภายในกายเบาใจเบาใจใสใจละเอียดเมื่อใจเราไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งอะไรแล้วจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแต่เราต้องไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่มีหน้าที่เราก็ต้องทำไปแต่ใจก็ต้องปล่อยวางเพื่อให้ใจได้โอกาสรับความสุขบ้างใจควรได้รับความสุขจากการปล่อยวางทางใจแต่หน้าที่ความรับผิดชอบก็ต้องทำให้ดีให้ดีกว่าดีที่สุดนะลูกนะ

ชมคะหลักวิชาที่ว่าปล่อยวางได้ใจก็จะสบายสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นไม่ช้าใจจะใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งที่กลางกายจะเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณชีวิตจะเบิกบานด้วยตัวของเราเองนะคะดังนั้นต้องหมั่นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบแล้วก็ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ

หลับตาเบาพลิ้มพลิ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลาย

อะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบาก

วิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจลำวิไลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณแห่งการตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศ

ย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมาพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดเจนทัศโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์

ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วจะก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยาบถจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงศีลนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ทั้งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมี6ดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดออกให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้

ป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแล้วกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายโลภมหรือกายรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะกายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมเท่านี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรา

นึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันจะเริ่มเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกจะคนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี้แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยได้จัดโครงการสุขดีที่1เลยครั้งที่14เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้หลีกหนีจากความวุ่นวายเดินทางมาสั่งสมบุญกุศลแล้วร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาผ่านการปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับโครงการสุขดีที่1เลยรุ่นที่14นี้มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการจำนวนหลายท่านซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญสวดมนต์และทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างถูกวิธีท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นและเอื้ออำนวยต่อการทำใจให้หยุดนิ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยที่มุ่งเน้นการสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ผู้ทรงภูมิธรรมได้เมตตานำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้ข้อคิดและแนวทางในการปรับสมดุลชีวิตช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันซึ่งตลอดระยะเวลาของโครงการทุกท่านต่างตั้งใจฝึกฝนตนเองและปฏิบัติธรรมร่วมกันด้วยความเบิกบานซึ่งหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการได้กล่าวด้วยความประทับใจว่าตอนแรกตั้งใจแค่มาพักผ่อนหนีความวุ่นวายจากการทำงานแต่พอได้มาสัมผัสสถานที่จริงรู้สึกประทับใจในความสัปปายะมากทั้งที่พักสะอาดอาหารอร่อยและอากาศที่เย็นสบายโอบล้อมด้วยไอหมอกโดยเฉพาะช่วงที่ได้นั่งสมาธิบรรยากาศเงียบสงบจนทำให้ใจนิ่งได้เร็วมากความเครียดที่สะสมมานานก็นิ่งสนิทลงไปเลยที่สำคัญพระอาจารย์ท่านสอนเข้าใจง่ายซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้ให้การต้อนรับคณะเด็กๆจากกลุ่มเนตรนารีรุ่นเล็กแนปฮิลกองที่1ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดเพื่อได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวพุทธผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเข้าใจง่ายค่ะวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้ต้อนรับเด็กๆจากกลุ่มเนตรนารีรุ่นเล็กแนปฮิลกองที่1จำนวน18คนเพื่อร่วมกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับวัดพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและหลักคุณธรรมพื้นฐานผ่านประสบการณ์ที่สนุกสนานและเหมาะสมกับวัยโดยเด็กๆได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและแนะนำวัดเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักสถานที่และเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีปฏิบัติภายในวัดจากนั้นเด็กๆได้ชมและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของทางพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมพุทธเบื้องต้นอาทิการทักทายและการแสดงความเคารพในรูปแบบชาวพุทธรวมถึงการกราบและมารยาทในการเข้าศาสนสถานอย่างถูกวิธีช่วงต่อมาเด็กๆได้เรียนรู้หลักธรรมพื้นฐาน3ประการได้แก่การให้การรักษาศีลและการทำสมาธิซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กๆได้รู้จักการแบ่งปันการเคารพผู้อื่นและการฝึกใจให้นิ่งสงบในแบบที่เข้าใจง่ายซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตานำนั่งสมาธิเบื้องต้นสำหรับเด็กโดยแนะนำให้เรียนรู้วิธีการวางใจที่ศูนย์กลางกายอย่างง่ายๆผ่านการนึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจมีความสุขและบริกรรมภาวนาเพื่อให้เด็กๆสัมผัสถึงความสงบและผ่อนคลายซึ่งคณะเนตรนารีต่างให้ความร่วมมือและสามารถนั่งสมาธิร่วมกันได้อย่างสงบเป็นอัศจรรย์ค่ะ
ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการทัศนศึกษาแต่เป็นโอกาสอันดีที่ให้เด็กๆได้เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและทำความรู้จักคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยพระมหาสุภกรสุภารัตโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมาลัยทิพย์เพื่อบูชาธรรมหลวงปู่โดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรเมธานีชูจิร

ระวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายดอกไม้ผ่านพุ่มสักการะและผ่านธูปเทียนแผ่ที่แท่นหน้ารูปพระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสักการะและได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกัลยาณมิตรสารสินสีสุขผ่านทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์

รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2569ถึงวันที่4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ปัญญาเริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคี

างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและจากชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานพัศนีโคสมุทรโทร091-9592-499 LINE ID NONG MUI 00

ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: าดกว่าด้วยคนขี้โอในพุทธกาลสมัยหนึ่งพุทธศาสนาสถาปนาด้วยการตรัสรู้ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคำสอนของพระศาสดาเป็นที่แจ้งประจักษ์แด่หมู่สาวกและประชาชนไปทั่วพุทธทันดรถึงหนทางแห่งการหลุดพ้นนำไปสู่หนทางดับทุกข์คือพระนิพพานนั่นเองในเหล่าภิกษุสาวกมากมายนั้นย่อมมีข้อเสียของแต่ละคนตามแต่ผลกรรมที่กระทำมาในอดีตชาติซึ่งในการนั้นย่อมมีภิกษุรูปหนึ่งถึงพร้อมด้วยความฉลาดเฉลียวแต่กลับมีนิสัยขี้โอเที่ยวอวดตนข่มท่านไปทั่วจนเป็นที่เอื้อมระอาต่อเหล่าภิกษุด้วยกัน
1: นอกจากพระศาสดาแล้วในพระเชตวันแห่งนี้ก็จะหาใครที่ฉลาดกว่าข้าไม่มีอีกแล้วก็ภูมิใจตัวเองจริง
2: ดูสิท่านภิกษุขี้โอผู้นั้นเดินดุมๆมาทางนี้แล้วกระผมว่าเราไปที่อื่นกันดีกว่าละท่าน
3: ดีท่านรีบไปเถอะเราเองก็ไม่อยากจะเสวนากับคนขี้โอเหมือนกันคนอะไรก็ไม่รู้โอ้ได้ทุกเรื่องเชื่อเขาเลย
2: ใช่กระผมละเอื้อมจริงๆจะโอกับเขาบ้างก็ไม่มีอะไรจะโอเนี่ย
3: เหมือนกันเลย
0: นิสัยขี้โอของภิกษุผู้นี้ล่วงรู้ในข่ายพระญาณของพระบรมศาสดาพระพุทธองค์จึงปรารภธรรมชาดกเพื่อโปรดแก่ภิกษุมักโอรูปนั้นดังนี้ในอดีตกาลณพราณสีนครพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติครองบัลลังก์อยู่นั้นประชาชนต่างอยู่กันอย่างผาสุกภายใต้การปกครองของพระองค์ในขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์ก็ได้เสวยพระชาติเป็นอัครมหาเศรษฐีครองสมบัติมากมายเหลือขนานับวันหนึ่งภรรยาของท่านพร้อมทั้งทาสีทาสในเรือนก็ได้คลอดบุตรในวันเดียวกันนั่นเอง
4: โอ้ยท่านพี่น้องปวดท้องเหลือเกินน่ะโอ้ย
5: อดทนหน่อยนะน้องหญิงพี่อยากให้คุณไปตามหมอตำแยมาแล้วอดทนหน่อยนะ
0: ในเวลาเดียวกันนั้นนางทาสีทาสก็กำลังร้องโอดโอยคลอดบุตรอย่างเจ็บปวด

0: บอดแล้ว
1: ลูกของเราเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
2: ดูสิจ๊ะน้องหญิงหน้าตาน่าเกลียดน่าชังโตขึ้นต้องเป็นหนุ่มรูปงามเหมือนพี่แน่ๆเลย
1: แหมท่านพี่นี่ไม่ค่อยเห่อลูกเท่าไหร่เลยนะจ๊ะ
3: เด็กทั้งสองนั้นเติบโตมาด้วยกันเมื่อบุตรท่านเศรษฐีได้เข้าศึกษาร่ำเรียนหนังสือก่อนลูกทาสของท่านก็ถือกระดานชนวนตามไปพลอยได้เรียนหนังสือกับบุตรเศรษฐีนั้นด้วยแม้ได้เขียนได้อ่านเพียง 2-3 ครั้งลูกทาสนั้นก็ฉลาดในถ้อยคำฉลาดในโวหารโดยลำดับ
4: อะอาอิอีอึอืออุอูกอไก่ขอไข่1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4เรานี่ช่างฉลาดจริงๆเลยตอบได้ที่1อีกแล้วฮ่า
3: วันเวลาผ่านไปลูกทาสของท่านเศรษฐีก็โตเป็นหนุ่มมีรูปงามโดยมีนามว่ากตาหกะด้วยความรู้ความสามารถที่ตนมีท่านเศรษฐีจึงเมตตาให้เขาทำหน้าที่เป็นเสมียนคลังพัสดุในเรือนของท่านนั่นเอง
5: กดาหกะบัดนี้เจ้าก็โตเป็นหนุ่มรูปงามมีวิชาความรู้ติดตัวเราเห็นควรว่าจะให้เจ้ามาดูแลคลังพัสดุของเราหน่อย
6: ข้าน้อยต้องขอขอบพระคุณท่านเศรษฐีมากขอรับเป็นบุญของข้าน้อยเหลือเกินที่ท่านเศรษฐีเมตตาข้าน้อยจะทำงานให้เต็มที่เลยขอรับคนฉลาดอย่างเราเนี่ยให้เป็นแค่เสมียนคลังพัสดุตอกต่อยต่อไปภายภาคหน้าหากเขาเห็นโทษอะไรๆเข้าหน่อยก็คงจะเคี่ยนตีจองจำทำตราเครื่องหมายแล้วก็ใช้สอยเยี่ยงท่าเหมือนเดิมแหละอย่างเนี้ยต้องหาทางหนีที่ไล่ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วล่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะเรา
3: ภายนอกดูเหมือนกตาหกะจะดีใจกับตำแหน่งที่ได้รับแต่ลึกๆในใจแล้วเขากลับคิดการใหญ่กว่านั้น
6: ฮ่านึกออกแล้วที่ชายแดนประเทศมีเศรษฐีผู้เป็นสหายของท่านเศรษฐีอยู่ถ้ากะไรซะเราแกล้งถือหนังสือโดยถอยคำของท่านเศรษฐีไปในที่นั้นแล้วทำอุบายบอกว่าเราเป็นลูกท่านเศรษฐีลงเศรษฐีผู้นั้นแล้วขอธิดาของท่านเศรษฐีไปเป็นคู่ครองดีกว่าฮึ่ยรับรองสำเร็จแน่ๆเลยต่อไปเราจะได้อยู่อย่างสบายไม่ต้องตกเป็นขี้ข้าใครเรานี่ช่างหัวแหลมจริง
3: กตาหกะถือหนังสือที่ตนปลอมแปลงขึ้นใจความว่าข้าพเจ้าส่งลูกชายของข้าพเจ้าไปสู่สำนักของท่านเพื่อความสัมพันธ์ฐานเกี่ยวดองกันระหว่างข้าพเจ้ากับท่านและระหว่างท่านกับข้าพเจ้าเป็นการสมควรขอให้ท่านได้โปรดยกธิดาของท่านให้แก่บุตรคนนี้เถิดแล้วให้เขาอยู่ในที่นั้นแม้ข้าพเจ้าได้โอกาสแล้วจึงจะมาในภายหลังจากนั้นกตาหกะก็ใช้ตราของท่านเศรษฐีประทับในจดหมายถือเอาเสบียงและของหอมกับผ้าเป็นต้นไปตามชอบใจแล้วลักลอบหนีไปสู่ปัจจันตชนบทตามอุบายที่ตนวางไว้แต่แรก

0: ข้าแต่ท่านเศรษฐีขอรับ
1: มีบุรุษหนุ่มรูปงามมาขอพบขอรับเขาบอกว่าเป็นบุตรเศรษฐีสหายแห่งท่านมาจากกรุงปาราณสีขอรับ
2: เจ้าจงเร่งนำตัวกุมารผู้นั้นมาพบเราเร็วเข้ามาจากไหนกันเล่าพ่อคุณ
3: ข้าพเจ้ามาจากนครพาราณสีขอรับ
2: แล้วพ่อเป็นลูกเต้าเหล่าใครเล่า
3: ข้าพเจ้าอ่ะเป็นบุตรของพาราณสีเศรษฐีขอรับ
2: แล้วพ่อเดินทางมาด้วยเรื่องอันใดเหตุไฉนจึงต้องเดินทางมาไกลถึงเพียงนี
3: ้ท่านเศรษฐีดูหนังสือนี้แล้วจักทราบเองขอรับ

0: ษีนั่นเอง
1: คราวเนี้ยเราจะอยู่อย่างสบายละบริวารของท่านเศรษฐีมีเป็นอันมาก
0: เศรษฐีชนบททำการต้อนรับขับสู้กตาหกะเป็นการใหญ่น้อมนำข้าวยาคูและของเปรี้ยวรวมถึงผ้าที่อบด้วยของหอมใหม่ๆมาให้กตาหกะแต่ด้วยนิสัยขี้โอของกตาหกะก็นึกติเตียนขึ้นในใจ
2: โถ่คนบ้านนอกทำของเคี้ยวต้มข้าวยาคูกันแบบนี้เองหรือเนี่ยคนบ้านนอกก็อย่างนี้แหละนะไม่รู้จักใช้ผ้าใหม่ๆอบของหอมร้อยกองดอกไม้ก็ไม่เป็น
0: ด้านเศรษฐีแห่งกรุงพาราณสีเมื่อไม่เห็นกตาหกะก็เอ่ยปากถามไถ่ทาสในเรือนด้วยความเป็นห่วง
3: เอเราไม่พบหน้ากตาหกะเลยมันหายไปไหนเนี่ยพวกเจ้าช่วยกันออกตามหาทีเถิด
4: ขอรับท่านเศรษฐีเฮ้ยมีใครเห็นตัวกตาหกะบ้างไหม
5: พวกข้าออกตามหาจนทั่วเมืองแล้วยังไม่เจอตัวเลย
4: มันหายหัวไปไหนของมันนะเนี่ยเจอตัวเมื่อไรจะเคี่ยนให้หลังลายเลยฮิ
5: ข้าว่านะเจ้ากตาหกะคงจะไม่ได้อยู่ในเมืองนี้แล้วล่ะ
0: แต่ในทันใดนั่นเอง
6: เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วมีคนเห็นเจ้ากตาหกะอยู่แถวชายแดนชนบทโน่นนะ
4: บ้าไอ้นี่มันไปทำไมที่ชายแดนชนบทเรารีบไปเรียนท่านเศรษฐีกันเถอะ
0: เหตุอันไม่สมควรที่กตาหกะกระทำนั้นสร้างความไม่พอใจแก่ท่านเศรษฐีจึงรวบรวมข้าทาสบริวารออกไปตามจับตัวกตาหกะมาลงโทษข่าวท่านเศรษฐีเดินทางไปสู่ปัจจันตชนบทแพร่สะพัดไปทั่วกรุงจนล่วงรู้ถึงหูกตาหกะ
2: ท่านเศรษฐีจะมาที่นี่คงไม่มาด้วยเรื่องอื่นต้องมาด้วยเรื่องเราแน่ๆถ้าเราจักหนีไปซะก็คงไม่อาจจะกลับมาที่นี่ได้อีกจะทำยังไงดีนะ
7: เฮ้ยคิดออกแล้ว
2: เราต้องไปพบกับท่านผู้เป็นนายแล้วกระทำกิจของทาสทำให้ท่านโปรดปรานให้จงได
0: ้กตาหกะนั้นถือว่าตนเป็นคนฉลาดจึงคิดวางอุบายกล่าวท่ามกลางบริษัททั้งหลายว่า
2: พวกคนพันอื่นๆไม่รู้คุณของบิดามารดาในเวลาที่ท่านบริโภคเนี่ยก็ไม่กระทำความนอบน้อมบริโภคร่วมกับท่านเสียเลยส่วนเราเนี่ยในเวลามารดาบิดาบริโภคย่อมคอยยกสำรับยกกระโถนเข้าไปยกของบริโภคเข้าไปให้น้ำดื่มก็หาให้ไม่ได้ขาดซ้ำยังพัดวีให้เย็นสบายดังนี้แล้วประกาศกิจที่พวกท่านต้องกระทำแก่นายทุกอย่างตลอดถึงการถือกระออมน้ำไปในที่รับในเวลาที่นายทายอุจจาระปัสสาวะ
0: เมื่อกตาหกะกำหนดอย่างนี้แล้วเวลาที่พาราณสีเศรษฐีใกล้ถึงปัจจันตชนบทเขาก็บอกกับเศรษฐีพ่อตาว่า
2: ท่านพ่อขอรับได้ยินมาว่าบิดาของกระผมเนี่ยเดินทางมาเพื่อพบกับท่านพ่อกระผมจะออกเดินทางไปต้อนรับพร้อมถือเอาเครื่องบรรณาการสวนทางไปให้ท่านพ่อน่ะเตรียมขาธนิยะโภชนียาหารต้อนรับไว้ทางนี้เถิดขอรับ
1: ดีแล้วล่ะลูกเอ้ย
0: กตาหกะถือเอาบรรณาการไปเป็นอันมากเดินทางไปพร้อมด้วยบริวารกลุ่มใหญ่เมื่อถึงกองพักของพระราณสีเศรษฐีจึงเข้าไปกราบไหว้อย่างนอบน้อมพร้อมทั้งมอบบรรณาการที่ตนนำมาทั้งหมดให้ฝ่ายพระราณสีเศรษฐีเมื่อเห็นก็หาได้เครื่องโกรธไม่ครั้นถึงเวลาบริโภคอาหารเช้าก็ดูแลพระราณสีเศรษฐีเป็นอย่างดีเมื่อเศรษฐีเข้าไปสู่ที่ลับเพื่อถ่ายสรีระวลัญญชะกตาหกะจึงให้บริวารของตนกลับส่วนตนนั้นก็ถือเอากระออมน้ำเข้าไปให้เมื่อพระราณสีเศรษฐีเสร็จอุทกกิจแล้วเขาก็หมอบกราบแทบเท้าของเศรษฐีทั้งสองแล้วกราบว่า
2: ข้าแต่ท่านเศรษฐีผู้เป็นนายกระผมเนี่ยจักให้ทรัพย์แก่ท่านเท่าที่ท่านปรารถนาโปรดอย่าให้ยศของกระผมเสื่อมไปเลยขอรับ
3: เจ้าอย่าได้หวาดกลัวไปเลยอันตรายจากสำนักของเราเนี่ยจะไม่มีแก่เจ้าดอก
0: กตาหกะก็กระทำกิจที่ทาสต้องทำแก่ท่านตลอดเวลาไม่ได้ขาดตกบกพร่องจนถึงปัจจันตชนบทฝ่ายปัจจันตเศรษฐีจึงได้กล่าวกับพระราณสีเศรษฐีผู้เป็นสหายว่า
1: ข้าแต่ท่านเศรษฐีพอกระผมเห็นหนังสือของท่านเข้ามาเท่านั้นก็ยกบุตรสาวให้แก่บุตรของท่านทันที
3: กตาหกะก็เปรียบเสมือนบุตรของเรากล่าวถ้อยคำเป็นที่รักอันคู่ควรกันขอให้ท่านยินดีเถิด
0: ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใคร

0: ามารถมองหน้ากตาหกะได้เลยอยู่มาวันหนึ่งพระราณสีเศรษฐีเรียกธิดาปัจจันตะเศรษฐีมาหากล่าวว่าม
1: านี่เถิดแม่คุณมาช่วยหาหอบนศีรษะของพ่อหน่อยเถิดแม่คุณลูกของเราไม่ประมาทในสุขทุกข์ของเจ้าดอกหรือเจ้าทั้งสองครองรักสมัครสมานกันดีอยู่หรือไม
2: ่ข้าแต่คุณพ่อมหาเศรษฐีบุตรของท่านไม่มีข้อตำหนิอย่างอื่นเลยแม้แต่น้อยนอกจากจะคอยจู้จี้เรื่องอาหารเท่านั้นเจ้าค่ะ
1: ก็นั้นดอกหรือ แม่คุณเอ๋ยเจ้าลูกคนนี้เนี่ยปกติก็เป็นคนกินยากเรื่อยมาทีเดียวเอาเถิดพ่อจะให้มนต์สำหรับผูกปากมันไว้แก่เจ้าเจ้าจงเรียนมนต์นั้นไว้ให้ดีนะเมื่อลูกของเราบ่นในเวลากินข้าวแล้วก็เจ้าก็จงยืนท่องมนต์ตรงหน้ารับรองว่ากดาหกะจะไม่บ่นอีกเลย
2: มนต์นั้นมีว่าอย่างไรหรือท่านพ่ออ
1: ันว่าคันตะวานะทูเสยยะเจ้าจงจำให้ขึ้นใจนะแม
0: ่ธิดาเศรษฐีนั้นท่องมนต์จนขึ้นใจโดยไม่เอกใจสักนิดว่าแท้ที่จริงแล้วความหมายของมนต์นั้นกล่าวถึงความลับของกตาหกะซึ่งมีใจความว่าเพราะย้อนทางไปทำกิจของทาสให้แก่นายแล้วเจ้าจึงพ้นจากการถูกเฆี่ยนด้วยหวายอันจะถลกหนังสันหลังขึ้นและการตีตราทำเครื่องหมายทาสแต่หากเมื่อใดเจ้าขืนทำไม่ดีนายของเจ้าพึงตามประทุษร้ายถึงเรือนนี้ด้วยการเฆี่ยนด้วยหวายตีตราเครื่องหมายทาสและประกาศกำเนิดของเจ้าเหตุนั้นกตาหกะเอ๋ยเจ้าจงละความประพฤติไม่ดีนี้เสียบริโภคโภคะทั้งหลายเถิดอย่าทำให้ความเป็นทาสของตนปรากฏแล้วเป็นผู้ต้องเดือดร้อนในภายหลังเลย2-3 วันต่อมาพระราณสีเศรษฐีก็เดินทางกลับนครฝ่ายกตาหกะก็ขนขาธนียโภชนียหารมากมายตามไปส่งพร้อมทรัพย์เป็นอันมากคล้อยหลังพระราณสีเศรษฐีกลับไปแล้วความโอ้อวดเย่อหยิ่งของกตาหกะก็กลับมาวันหนึ่งเมื่อธิดาเศรษฐีน้อมนำโภชนะมีรสเลิศต่างๆเข้าไปให้ถือทัพพีคอยปรนิบัติอยู่เขาเริ่มติเตียนอาหารเหมือนเดิม
3: เฮ้ยน้องหญิงเจ้าเอาอะไรมาให้พี่กินเนี่ยรสชาติไม่ได้เรื่องเลยอีแหวะชุยอยากจะอ้วก
0: เศรษฐีธิดาจึงกล่าวคาถานี้ตามทำนองที่เรียนมาจากพระราณสีเศรษฐีกตาหกะเมื่อได้ฟังก็กลับคิดว่า
3: เฮ้ยสงสัยท่านเศรษฐีคงจะบอกเรื่องของเราแก่นางนี้เป็นแน่แล้วนางถึงได้กล่าวมนต์นี้ต่อหน้าเรา
0: ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่กล้าติเตียนอาหารอีกเหมือนเช่นก่อนจนในที่สุดก็สามารถละมานะนี้ได้บริโภคตามมีตามได้ไปตามยถากรรมพุทธกาลสมัยต่อมากตาหกะกำเนิดเป็นภิกษุผู้มักโอ้อวดพระราณสีเศรษฐีสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพหุมปีโสวิกะเถยยะอัญญังชนะปะทังคะโตอันวาคันตะวานะทูเสยยะหุนชะโพเคกะตาหกะผู้ใดไปสู่ชนบทอื่นผู้นั้นพึงกล่าวอวดแม้มากมายดูก่อนกะตาหกะเจ้าของเงินจะตามมาประทุษร้ายเอาเชิญท่านบริโภคอาหารเสียเถิด

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองฉันใดได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะพอสมกับธรรมะบทนั้นนะอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเอง

0: ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็ประมาณทุ่มหนึ่งนิดๆเราเองมาเรียนรู้ศึกษาธรรมะกันในรูปแบบของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลที่คุณครูไม่อยากได้เริ่มไว้นะหลายปีแล้วก็สิ่งที่เราเองได้เรียนรู้ตรงนี้ท่านเคยบอกไว้ว่าเรียนธรรมะแบบง่ายๆเพื่อจะได้เข้าถึงได้ง่ายๆแล้วก็ปรับมาใช้ให้กับชีวิตของเรานั้นดีขึ้นได้ง่ายๆความเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่เป็นหลักใหญ่ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสอนให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือได้เข้าใจกฎแห่งกรรมเป็นอย่างดีทั้งในภพชาตินี้รวมถึงในที่การยกเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกมาให้เราเองได้เข้าใจในภพชาติก่อนๆแบบเนี้ยเพราะว่าวัฏสงสารนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากถ้าเกิดว่าคนไม่มีสัมมาทิฏฐิพร้อมที่จะผิดพลั้งพลาดแล้วก็ไปทำอะไรที่ทำให้เสียเวลาตกไปอยู่ในอบายภูมิมันเสียเวลามากๆนะตามที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยสอนไว้เพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ธรรมที่นี่ตรงนี้ด้วยกันก็เพื่อให้เราเองนั้นปลอดภัยจากเขาเรียกว่าบ่วงแห่งมารเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ทำให้เราเองนั้นตกพลั้งแล้วก็เสียเวลากับชีวิตของพวกเราไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเรื่องที่เล่าอยู่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพื่อเราได้เข้าใจธรรมะเข้าใจกฎแห่งกรรมเราจะได้นำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้อย่างง่ายๆวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะมีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่อยากจะยกขึ้นมาให้พวกเราได้ดูว่าบุคคลผู้ซึ่งทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยตามคำสอนของครูบาอาจารย์นี่เป็นอย่างไรนะท่านเองก็สร้างบารมีอยู่ในหมู่คณะนี้มานานมากแล้วส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวเรารอฟังทบทวนโอวาทกันแล้วกันนะในชื่อหัวข้อว่าเพชรแท้ในมือครูเดี๋ยวลองฟังกันเนาะทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่กัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: ครับ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me บอก

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
0: หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จะไม่เก่งๆเหร
1: อ
0: ทำอย่างนี้แล้วจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: จ้า
0: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: เวลาที่เรานั่งธรรมะการหยุดเราจะใช้ตลอดเส้นทางของการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์แต่นั้นเราไม่ต้องแสวงหาวิธีการอะไรอีกแล้วแค่เอาใจหยุดนิ่งเฉยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่เดียวเดี๋ยวจิตจะดำเนินไปเองตามลำดับนี่นะจ๊ะเนี่ยพอใจหยุดนิ่งจบส่วนแล้วจิตจะดื่มทำเข้าไปสู่ภายในความรู้ที่กว้างขวางเหมือนออกทะเลความรู้ที่ไม่มีขอบเขตไปเรื่อยๆแต่ทุกอย่างก็ต้องเริ่มจากหยุดให้ได้ก่อนนี่เราจะได้ความรู้เราจะได้ขยายออกไปนะจ๊ะดีไหมพวกเราเป็นผู้มีบุญที่ได้มาเรียนสุดยอดวิชาหลวงปู่พระผู้ปราบมารซึ่งยังไม่เห็นวิชาไหนในโลกนี้ที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้มีแต่หยุดเท่านั้นแหละเป็นสุดยอดวิชาที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้นะจ๊ะใจหยุดคือสุดยอดศาสตร์ศิลป์การหยุดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งคือศิลปะการหยุดนิ่งหรือศิลปะการไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆก็สามารถเข้าถึงได้วันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม
1: ่
0: พรุ่งนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมะรืนนี
1: ้
0: นี่นะถ้าไม่ได้ชาตินี้ก็ไปฝึกชาติหน้าเราต้องฝึกหยุดนิ่งซ้ำๆทุกวันนะจ๊ะขณะทานอาหารยังต้องทานซ้ำๆเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้ท้อเทียมบ้างไม่เป็นไรห้ามท้อแท้อย่าขี้เกียจดังธรรมะแต่กลับไปขยันทำอย่างอื่นไม่ได้เนาะตัวเรามีตู้พระไตรปิฎกอยู่ในตัวด้วยนะอยู่ในกายยาวานาคือกว้างศอกตู้พระไตรปิฎกภายนอกเป็นสี่เหลี่ยมแต่ภายในตัวของเรากับทรงกลมเหมือนดวงแก้วใสที่เรียกว่าธรรมรัตนะเมื่อไรเราเข้าถึงพระธรรมกายแล้วถึงจะไปเปิดตู้นี้ได้วิธีเปิดก็แค่หยุดกับนิ่งแล้วเราจะเห็นธรรมเป็นหมวดเป็นหมู่นี่จ้ะน่าทึ่งมั้ย
1: น
0: ่
1: าท
0: ึ่
1: ง
0: แปดหมื่นสี่พระธรรมกายเนี่ยเป๊ะเลยนี่ไม่ขาดไม่เคยพระตาพิโดกอยู่ในตัวไม่ต้องไปแบกหนังสืออะไรให้พระลุงอยากรู้อะไรก็แค่นั่งหลับตาเฉยๆเนาะมนุษย์คนใดวิจัยหยุดได้จึงจะได้ชื่อเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนี่นะหยุดไปเดี๋ยวเดียวก็เห็นแสงสว่างเห็นดวงธรรมยังมีลดวิชาแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยทีเดียวแต่ถ้าหยุดที่หยุดเข้าไปได้อีกจะยิ่งมีลดวิชาจริงกว่านั้นเข้าไปอีกเหมือนทาวินโตใส่หารแต่ละชั้นที่ซ้อนเรียงรายกันอยู
1: ่
0: เปิดเท่าแรกกันมาทานก็อร่อยแล้วเปิดชั้นต่อไปอร่อยยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกรสแห่งธรรมก็เช่นเดียวกันจะประณีตขึ้นลุ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆมีรสมีชาติชวนติดตามขึ้นไปเรื่อยๆอีกและความสุขที่ได้รับจากการเข้าถึงธรรมนั้นเป็นสุขที่เงินซื้อไม่ได้รวมถึงอะไรในโลกนี้ก็ซื้อไม่ได้ต่อไปเราเป็นเจ้าของสมบัติหมดโลกนี้รวมกันแล้วความสุขมาเทียบกับความสุขจากการเข้าถึงธรรมก็ยังห่างชั้นเนี่ย ถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกหยุดใจจนเข้าถึงธรรมได้ต่อไปจะไม่มีใครมาร้องทุกข์อีกแล้ว จะไม่ได้ร้องสุขอย่างเดียว เดี๋ยวเรามาว่าครองบทนี้กันจ้ะ หยุดคือสุดยอดแท้ศาสิน
1: หยุดคือสุดยอดแท้ศาสิน
0: หยุดพระธรรมลังลิน
1: ถานแก้ว
0: หยุดอาประเด็จสิ้น
1: มาท่า
0: หยุดนิ่งดิ่งได้แล้ว
1: สุกรัมปริยาย
0: เอาฟังเพลงหยุดสุดยอดแท้ศาสินหน่อย

0: กราบพระว่าหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกระผมพระราชภาวนาวชิระวิเทศสมุทรสมบัญโยปท9-5เจ้าวาดวัดพระธรรมกายเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนี่นะอุตส่าห์เดินทางมาจากอเมริกาเลยนี่แล้วไปที่ปรึกษาภาคพื้นอเมริกาด้วยอีกท่านเป็นกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและมีตำแหน่งมากมายเลยอายุการสร้างบารมี50 ปีแต่อายุสังขาร75 ปี41 พรรษาน ี
1: ่
0: เรื่องราวชีวิตผมเหมือนบุญบันดาลที่มาในคราบของความบังเอิญแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานครับผมเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมันเมืองฮอนโยมพ่อโยมแม่เป็นคนขยันทำมาหากินมีลูกที่น่ารักมากถึง7 คนท่านเปิดร้านขายของชำขายทั้งของกินของใช้เรียกได้ว่าเป็นร้านขายสารพัดอย่างประจำอำเภอก็ว่าได้ครับโอ้โยมพ่อก็หล่อโยมแม่ก็สวยนี่ผมครับตอนเด็กๆไม่ธรรมดาพี่ชาพี่น้อง7 คนผมเป็นคนโตครับนี่นี อีกทั้งยังช่วยโยมตาสารต่อกิจการโรงพิมพ์ชื่อแสงวัดการพิมพ์ผมในฐานะลูกชายคนโตก็ต้องไปรับจ็อบช่วยเลี้ยงพิมพ์โรงงานนี้แหละครับที่ให้ผมนำความรู้ด้านการพิมพ์มาใช้ในการทำสื่อซึ่งพิมพ์ของวัดในเวลาต่อมาช่วงเรียนม.ต้นจะแนะนำผมให้เข้าห้องสมุด

ในแวบแรกเหมือนถูกบังคับให้กินยาเบื่อเลยครับเพราะไม่อยากไปแต่แปลกมากพอไปแล้วก็ติดใจต้องไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกพอรู้ตัวอีกทีก็ผมอ่านหนังสือจนเกลี้ยงห้องสมุดเลยครับอ่านทุกประเภทเลยแต่ชอบที่สุดก็คือหนังสือธรรมะและวิธีการฝึกสมาธินี่เนาะแต่สิ่งที่อ่านแล้วหัวใจสูบฉีดแรงสุดๆก็คือโอ้ยเสี่ยวป้อนิยายกำลังภายในมังกรยกนี้กระบี่เย้ยยุทธจักรผมท่องยุทธภพผ่าแผ่นกระดาษหน้าแล้วหน้าเล่านี่เนาะเพราะตำราหมื่นเล่นเปรียบแล้วดังกระบี่อ่านจบย่อมเฉียบคมโอ้รอบรู้มันท่องโลกกว้างทั้งใบเลยเฉียบเฉียบ

วยศีลพอปี2513ผมก็สอบติดคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่แล้วก็ภูมิตัวก็ชมรมพุทธไปนั่งสมาธิและอ่านหนังสือต่างๆแต่เล่มที่อ่านตอนปี2514แล้วโดนใจมากสุดคือหนังสือเดินไปสู่ความสุขเล่มสองเพราะอ่านแล้วรู้สึกอยากจะไปตามหาคุณยายอาจารย์ที่วัดปากน้ำจบมากับที่ช่วงนั้นมีรุ่นพี่มาติดประกาศชวนอบรมธรรมทายาทรุ่นที่หนึ่งที่ศูนย์วิจักปฏิบัติธรรมผมไม่รอช้ารีบลงชื่อแล้วนัดนะกับรุ่นพี่อย่างดิบอย่างดีว่าจะเดินทางไปอบรมด้วยกันแต่พอถึงวันจริงพี่แกเบี้ยวนัดผมยังบอกตัวเองในใจว่าเมื่อตั้งปฏิฐานท่องยุทธภพแล้วแม้ต้องลุยเดียวมือลี้ก็หามีความลังเลไม่เดี๋ยวจะตกใจเนี่ยผมนี่นะผมดูทีไรก็หล่อเนี่ย

0: หล่อไหม
1: หล่อ
0: เนี่ยหล่อโอ้โหนี่เน
1: า
0: ะเดี๋ยวก่อนจะไปดูรูปต่อไปฟังเพลงนี้ก่อน

0: ทานได้สุขสุขเรื่องสองจนอยากออกเดินทางไปพบคุณยายด้วยตัวเองนี่เนาะแต่นั้นก็ตะลุยเดียวขึ้นรถประจำทางไปเองเลยจนนั่งเลยทางไปนะว่าจะเกียกตะกายมาถึงศูนย์ผู้จักได้กับปลากับไปหกโมงเย็นนี่เนาะแล้วบุคคลแรกที่ผมได้เจอคือผมมองเห็นพระรูปหนึ่งยืนอยู่แต่ไกลแค่เห็นผมก็ร้องโอ้โหร้องในใจบอกตัวเองว่าทำไมพระรูปนี้นี
1: ่รอด
0: ยังไปถามเอาแล้วกันแล้วมารู้ทีหลังว่านึกว่าใครพระท่านเกณฑ์เทพเป็นประธานเปิดการอบรมธรรมทานญาติให้แต่ได้นั้นเองผมก็ตะลึงกับประโยคแรกที่ท่านพูดว่านี่ไม่ใช่การเจอกันครั้งแรกของเรานะทั้งที่ชาตินี้ผมเพิ่งเคยเจอท่านเป็นครั้งแรกแต่ท่านเล่นทักย้อนชาติไปเลยทีเดียวช่างตกสุภาษิตนิยายกำลังภายในอยู่การโคจรมาพบกันระหว่างศิษย์กับอาจารย์หากไม่ใช่ฟ้าลิขิตก็คือวาสนาที่มีต่อกันมาข้ามชาติโอ้นี่เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศอบรมธรรมญาติรุ่นหนึ่งกันนะจ๊ะสมัยนั้นจะเน้นการฝึกอดทนขันติธรรมถ้าท้อก็เป็นฐานแต่ถ้าผ่านเป็นเพชร
1: ว้าว
0: แล้วพ่อครับหลังจากอบรมธรรมญาติเสร็จในรุ่นแรกก็มาอบรมต่อเนื่องทุกปีจนครบ3รุ่นและทุกอาทิตย์ต่อเดือน

0: ผมก็ไปบูชาข้าพระที่บ้านธรรมประสิทธิ์ซึ่งคนเยอะมากจนล้นทะลักถึงขั้นต้องนั่งสมาธิบูชาข้าพระริมถนนทางเดินที่อยู่ในวัดนะส่วนผมนั้นสบายครับเพราะฟลุ๊กเจอที่ VIP ได้นั่งบูชาข้าพระบนตุ่มใส่น้ำข้างบ้านธรรมประสิทธิ์แล้วตรงนั้นนั่งเลยเนี่ยแต่สิ่งนี้หาเป็นอุปสรรคได้ไหมเพราะหากศรัทธาแรงกล้าจะนั่งบนยอดเขาบูตึงหรือตุ่มน้ำก็หยุดสนิทที่กลางองค์พระได้เหมือนกันบ้านน้ำมาประสิทธิ์ในขนาดด้วยผู้คนร่วมบูชาข้าพระนี่จำนวนมากในยกนั้นนอนนี่เนาะเมื่อผมคือท่านนะเรียนครบ4ปีผมตัดสินใจเบรกไม่เรียนต่อไปที่5เพื่อที่จะเอาวุฒิสัตวแพทย์เพราะไม่อยากจะฆ่าสัตว์ทดลองผมยังขอรับแค่วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์แทนแล้วก็พุ่งตัวไปเรียนต่อปริญญาโทด้านสถิติประยุกต์วิชาเอกคอมพิวเตอร์ที่นิด้าหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เรียนจบไหม
1: จบ
0: ระหว่างหางานทำและสมัครเรียนต่อปริญญาเอกผมก็มาอยู่วัดลุยช่วยงานเต็มที่และคุณยายท่านก็ชอบเดินมาพูดดังๆว่าเทวดาช่วยส่งคนมาช่วยยายจ้าน้อยยายพูดบ่อยมากจนผมนี่นะท่านนะรู้สึกเข็นใจคุณยายขึ้นมาอย่างจับใจนี่เนาะจึงช่วยอธิษฐานอีกแรงอย่างเข้มข้นพระสาธุขอให้เทวดาสองคนยังเก่งมาช่วยคุณยายด้วยเถิดนี่ซึ่งแปลกมากเลยช่วงนั้นพอผมหมายถึงท่านนะมีแววว่าจะได้งานหรือได้เรียนต่อทีไรก็มีเหตุได้กินแห้วทุกครั้งไปจนผมเกิดแอใจไปเอ๊ะทำไมแห้วตลอดเลยล่ะแทบจะหมดสวนแล้วท่านนั้นก็ดวงวิญญาณปิ้งแวบขึ้นมาเลยว่าโธ่เอ้ยคนที่ยายฉานขอเทวดามาช่วยยายเนี่ยโอ้ส่วนเรานี่แหละสรุปเลยแล้วผมก็ไปช่วยท่านอธิษฐานอีกไปช่วยท่านอธิษฐานหนึ่งพอคิดได้แบบนี้จึงตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเข้ามาเป็นอุบาสกเขตในเต็มตัวก็อย่างว่าแหละครับสุดยอดปรมาจารย์อย่างคุณยายเพ่งมองเพียงพลาดเดียวย่อมเห็นเนื้อแท้แห่งหยกงามในกองหินซึ่งหยกเช่นนี้ก็คือแม่แล้วจากวันที่ผมตัดสินใจอยู่วัดอย่างถาวรผมก็ไม่เคยได้ยินคุณยายเดินมาอธิษฐานดังๆให้ผมได้ยินอีกเลยนี่อธิษฐานครั้งเดียวใช้ได้ทั้งชาตินี่เนาะนี่จากอาสาสมัครช่วยงานคุณยายก็มาสู่การเป็นอุบาสกเขตในอย่างเต็มตัวจนกระทั่งผมอายุ34ปีหลวงพ่อก็ไม่ตายผมบวชที่ชีวิตในวันวิสาขบูชานี่เนาะโอ้โหก็น่าบวชยังหล่อเลย หล่อทั้งการบวชแล้วหล่อทั้งบวชแล้วนี่จ้าหลังบวชแล้วผมก็เริ่มลุยเรียนบาลีช่วยหลวงพ่อวางระบบองค์กรด้านคนงานเงินทรัพยากรเป็นประธานกรรมการสื่อธรรมะของวัดเป็นประธานสงฆ์ในพิธีกรรมแทนหลวงพ่อในยามจำเป็นเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยเป็นพระธรรมทูตเป็นประธานส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของสมาชิกองค์กรเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบินไปเผยแผ่ที่ทวีปอเมริกาทำงานคณะสงฆ์ไทยในอเมริกามาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนี่จนผลนำตำแหน่งพระราชภาวนาวชิรวิเทศมาถวายหลวงพ่อ

0: งานคนงานเงินองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนี่จ้าพอได้สนองงานหลวงพ่อธรรมชโยทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีคำตอบเดียวคือได้ครับผมนี่ผมครับได้ครับผมนี่เนาะทุกภารกิจของหมู่คณะสาธุรวมทั้งขยายวิสาสนาวิชาธรรมกายทั้งไทยและต่างประเทศด้วยนี่จ้ะตลอดชีวิตการสร้างบารมีของผมมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ผมปลื้มมากอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากถ้าจะเล่าในวันนี้อยากฟังไหมก็คือกฐินยายหรือกฐินยักษ์แล้วในปี2531หลวงพ่ออนุญาตให้คุณยายเป็นประธานกฐินครั้งแรกตั้งคุณยายไปขอหลวงพ่อวันแรกหลวงพ่อก็นิ่งๆครับถึงท้ายวันต่อมาคุณยายก็ขอหลวงพ่ออีกนี่หลวงพ่อก็ทั้งอนุโมทและอนุโมทนาทันทีหลังจากนั้นเมื่อคุณยายไปหาหลวงพ่อเสร็จแล้วก็มักจะขอพรหลวงพ่อให้กฐินคุณยายสำเร็จเป็นอัศจรรย์และเมื่อคุณยายเจอใครก็จะบอกว่าปีนี้มาช่วยยายทอดกฐินนะยายเป็นเจ้าภาพกฐินขอเป็นครั้งเดียวเท่านั้นแหละในชีวิตนี่จ้ายายต้องคิดในใจจริงจังมา 2-3 ปีแล้วอะเรานี่เราตั้งทอดกฐินให้ได้สักครั้งหนึ่งเพราะมันฉลาดแล้วอยากจะทำบุญกฐินตั้งแต่สร้างวัดมาให้เขาก็มีเงินแค่ 3,200 บาทจนเป็นวัดที่ไม่เคยทอดกฐินเลยอยากจะทำสักครั้งเผื่อพบชาติตวายายจะได้ไปสร้างวัดใหม่เอาให้ใหญ่กว่าเดิมอีกจะเก็บเอาพักพวกเราตามติดตัวไปจะเอาพระของยายไปให้หมดเลยลูกศิษย์ลูกหาคนเก่าๆแก่ๆด้วยกันจะได้ไปตามมาให้หมดตั้งใจว่าถ้าเขามาทำบุญวันนั้นเราจะคงบุญให้เขาทุกคนถ้าใครมาก็มาไม่มาก็หมดเวลาแล้วนะมาต่อว่ายายจันทร์ยายไม่รับรู้ไม่ได้นะนี่จ้ะแล้วมาไหม
1: มา

0: จากการที่คุณยายเป็นประธานกฐินครั้งแรกกฐินครั้งแรกนะ
1: คร
0: ับก็ครับ3ครับแล้วก็ถึงก็ลงให้อวาที่อาคารบัณฑิตยสภาในวันที่13สิงหาคม2531
1: คร
0: ับ วันทากฐินซึ่งมีคุณยายเป็นประธานกฐินนี่ไม่ใช่กฐินธรรมดาเป็นถึงคุณยายปรารถนามานานแล้วที่ผ่านมาใช่ไหมจ๊ะในปี06หลวงพ่อได้ยินคุณยายพูดเสมอว่าท่านอยากจะเป็นประธานกฐินสักครั้งหนึ่งหลังจากนั้น20กว่าปีท่านก็ยังไม่มีโอกาสจนถึงช่วงที่อายุ80ปีท่านได้มีความประสาอย่างแรงกล้าจนนั้นคุณยายท่านลุยแจ้งข่าวบุญทุกวันยังไม่เห็นแค่เหน็ดเหนื่อยเลยยายจะพูดกับทุกคนทุกกลุ่มแล้วพูดวันละหลายรอบด้วยความปลื้มปิติใจไม่เบื่อเลยในแต่ละวันหลังจากคุณยายทานข้าวเช้าเสร็จก็จะมาที่ครัวยามาแล้วก็มาบอกหลวงพ่อตาตาชีโวและพระทุกรูปว่ายายเป็นประธานกฐินให้ร่วมบุญกฐินกับยายนะให้ช่วยยายบอกบุญกฐินนะพูดเสร็จท่านก็เดินตรงมาที่

0: อุบาสกนั่งกินข้าวแล้วท่านก็พูดว่าทุกคนมาร่วมบุญกฐินกับยายนะจะมากับมาทำไมมายายไม่รอแล้วเนาะแต่นั้นกินยายก็เดินไปขอพรจากหลวงพ่อแล้วท่านก็ไปบอกบุญอาสมอุบาสิกาไปไซอบรมพระธรรมสัญญาตินี่ท่านไปทุกจุดเลยเนาะทั้งวัดเลยเนาะบางวันท่านก็เดินทางไปบอกลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆเพราะท่านจะตามให้มาเอาบุญกับท่านทุกคนบางครั้งยังเดินทางไปยังจังหวัดไกลๆนี่นึกไม่ถึงเลยเช่นขอนแก่นแถมยังไปไกลถึงเมืองนอกนู่นฮ่องกงนู่นไต้หวันทำให้ในปีนั้นทางวัดต้องทำใบฎีกากฐินเป็น3ภาษาคือไทยจีนอังกฤษนี่กฐินยายเนาะ3ภาษานี่จ้าจากคุณยายแจ้งข่าวบุญทั่วทุกที่ในวัดมาบุญยายนะนี่นี่ท่านแจ้งข่าวบุญทุกวันคือเหนือล่องใต้ไปไกลถึงต่างประเทศกลายถึงฮ่องกงไต้หวันซึ่งหลวงพ่อไปทราบเลยเลยในปีนั้นพระครูปรัชญ์พิพัฒน์ทิฏฐสุทโธก็ได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ในการรับผ้ากฐินของคุณยายและโดยบารมีของกฐินยายปีนั้นทำให้วัดปลดหนี้ค่าที่ดิน 2,000 ไร่ได้จนหมดสิ้นนี่พอถึงกฐินปี2532นี่คุณปิติคุณอันตนาบุญสูงก็ขอมาเป็นประธานใหญ่กฐินต่อจากคุณยายสาธุและนับแต่ปี2533เป็นต้นมาคุณยายไม่ต้องไปขอหลวงพ่อเป็นประธานกฐินแล้วหลวงพ่อบอกเองเลยคุณยายเป็นประธานกฐิน
1: ท
0: ุ
1: กป
0: ี
1: เลย
0: ทุกปีท่านก็พูดกับคนใกล้ชิดว่าสงสัยหลวงพ่อติดใจสีมือใหญ่
1: ใช
0: ่ทำให้คุณยายเป็นประธานใหญ่กระถิ่นพับทำการตั้งแต่นั้นเรื่อยมากระทั่งท่านละสังขารเลยนี่ภาพประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกันหลายปีเลยหลวงนาสัมมาย้อนนึกถึงมือกฐินคุณยายแล้วปลื้มมากครับเพราะผมเป็นบรรณาธิการสื่อต่างๆวัดจึงได้เอารูปถ่ายคุณยายถือพานตะลุ่มมกที่มีผ้ากฐินลงสื่อต่างๆของวัดและลงจดหมายข่าวกวิทย์ในหลายๆปีโดยจะพิมพ์เรื่องราวกฐินคุณยายไปแจ้งข่าวบุญให้สายชนมาบุญใหญ่กับท่านครับนี่เนาะโอ้โหลงข่าวเยอะแยะเลยทุกเจ้าเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงปณิธานเหนือล่ะ

0: สุดท้ายนี้ขอบุญมาฝากหลวงพ่อทุกๆบุญนะครับ
1: สาธุ
0: แล้วก็จากการมุ่งอยากจะบอกทุกคนว่ากฐินคุณยายปีนี้เป็นกฐินอัศจรรย์ไม่ธรรมดา
1: สา
0: ธุพระคุณยายประดุจคืนชีวิตจากดุสิตด้วยฤทธิ์สว่างสวย
1: ว้าว
0: ยายคุ้มบุญสิทธิ์รวยทุกชาติไป
1: สาธ
0: ุสุขหัวใจเชื่อมบุญใหญ่คุณยาย
1: สาธุ
0: ส่งท้ายด้วยเพลงนี้

ธุสาธุสาธุฟังประวัติของผู้ที่ทุ่มเทธรรมสร้างความดีเอาชีวิตแลกด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราฟังกันไปเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่งดงามมากนะหลวงนาสัมมาพระอาราธภาวนาวชิระวิเทศเป็นเจ้าคุณชั้นระไม่ธรรมดานะแล้วก็รับภาระของหมู่คณะเยอะเลยโดยส่วนตัวคุณกับท่านเห็นจริงเมื่อกี้ที่คุณครูมใหญ่เล่าไปเป็นแค่ส่วนนึงในหน้าที่รับผิดชอบของหลวงนาสัมมาท่านเยอะมากนะและทุกอย่างที่ท่านทำด้วยใจจริงๆเมื่อกี้เราก็คงได้ฟังแล้วในอ่านหนังสือบูลิมมานะท่านเป็นนักอ่านต้องบอกว่าตั้งแต่พี่เกิดมาเลยยังไม่เคยเจอใครอ่านซื้อพิมพ์ทุกหน้ามีคนเดียวที่เห็นอ่านซื้อพิมพ์ทุกหน้าทุกคอลัมน์ทุกอันเลยก็คือนี่แหละหลวงนาสัมมานี่แหละรักการอ่านมากนะอ่านทุกหน้าค่อยๆอ่านไปแล้วก็แบบความจำดีมากนะที่เห็นอยู่แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องถือว่าตามที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเล่าให้เราฟังไปนั่นแหละ

างระเบียบของวัดพระธรรมกายมาแล้วท่านจำแม่นด้วยนะว่ากฎระเบียบของวัดพระธรรมกายเป็นอะไรยังไงดังนั้นเนี่ยได้ฟังประวัติของผู้ที่ทุ่มเทเอาชีวิตแรกมาเนี่ยฟังแล้วมันปลื้มแล้วยิ่งเคยได้รับบุญไปกับท่านเนี่ยนะมันปลื้มหนักเข้าไปอีกก็ไม่มีอะไรเหมือนนะเมื่อเช้าเพิ่งไปทำพาสปอร์ตมาเมื่อเช้าไม่ทำมานานละเป็น10ปีเนี่ยนะไปทำมาเมื่อเช้าที่จะไปก็นี่แหละท่านได้แหละให้ไปร่วมงานเมตานะให้ไปร่วมงานกฐินของวัดที่ท่านเป็นเจ้าวาดก็คือวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็นั่นแหละไปทำมาเมื่อเช้าพอดีแล้ววันนี้มานั่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณใหญ่ตรงนี้ก็เรื่องราวท่านพอดีเป๊ะเลยเนี่ยนะไม่มีอะไรบังเอิญมันกำหนดขึ้นมาเมื่อกี้ฟังเรื่องที่ท่านเล่าไปแล้วก็ปลื้มโดยเฉพาะในเรื่องของกฐินใหญ่เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตหลวงพี่เลยที่ได้บอกบุญกฐินยายนั่นแหละเป็นครั้งแรกเด็กไงนะไปบอกบุญทุกเย็นเลยเพราะว่าอยากจะมีส่วนเล็กๆร่วมบุญกับคุณยายก็เอาบุญมาฝากพวกเราแล้วกันนะเนาะเห็นภาพเมื่อกี้แล้วก็ปลื้มนะว่าทั้งหมดที่ครูบาอาจารย์สอนเรามานี่แหละในฐานะที่เราเองเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพื่อเราเองเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นชาวพุทธที่แท้โดยใช้คำว่าเป็นธรรมชาติเป็นชาวพุทธในใจไปเลยก็คือแบบใช้ชีวิตเป็นพุทธน่ะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยนะทบทวนโอวาทหรืออะไรเอ่ยพี่นั่งมองอ่ะนะที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทำอยู่ฟังแล้วใช่ไหมมันออกมาโดยธรรมชาติสาธุปลื้มพูดตอบเมนี่มานี่มานี่ทุกอย่างคือธรรมชาติทั้งหมดเราทำโดยที่ไม่ต้องฝืนเลยนั่นคือสิ่งที่ชาวโลกควรจะนั่นก็คือความสำคัญของการที่ว่าทำไมจะต้องเอาวิชาธรรมกายแผ่ขยายไปให้ได้ทั่วโลกหลวงหน้าสัมมาเป็นท่านหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ตรงนี้อย่างดีมากๆนะแล้วก็เป็นบุคคลซึ่งหลวงพ่อทั้งสองไว้ใจมากๆให้รับหน้าที่รับบุญหลายอย่างเมื่อกี้ก็ฟังไปแล้วไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อทั้งสองหรอกคุณยายอาจารย์ก็เฟรเฟรนะเรียกเทวดามาดลจิตดลใจท่านแล้วก็มาถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่ายายท่านเห็นนั่นแหละแต่ก็พูดไปให้ท่านได้แบบรู้ว่าในหมู่คณะนี้มันสำคัญมากยิ่งกว่าจะไปเรียนปริญญาเอกสำคัญมากยิ่งกว่าที่ว่าจะไปทำมาหาเลี้ยงชีพในแบบทางโลกแล้วท่านเองต้องบอกว่าคุณสมบัติในยุคนู้นนะคือยุคนี้การจบปริญญาโทปริญญาเอกไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมันอาจจะเยอะในระดับหนึ่งเลยแต่ก็ถือว่ายากนะในการเรียนในระดับนี้แต่ย้อนกลับไปในสมัยที่หลวงหน้าสมาท่านเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและท่านทิ้งเหล่านั้นพอรู้กฎแห่งกรรมแล้วเป็นสัตวแพทย์เลือกที่จะไม่ยอมทำบาปกรรมจบแค่นี้พอละเลือกที่บางคนใช่ไหมเรียนต่ออีกหน่อยก็จะเป็นสัตวแพทย์ดูแล้วมันดีกว่าเยอะนะแต่ว่ารักบุญกลัวบาปก็เลยทำให้เป็นแบบนี้เจอน้องคนหนึ่งเป็นคนนี่แหละแคลิฟอร์เนียที่ใกล้ๆวัดหลวงนาสมาเนี่ยนะเขามาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ได้มาบวชได้มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้มองโลกในมุมของกฎแห่งกรรมอันนี้ทำแบบนี้ได้แบบนี้ก็ระมัดระวังตัวเองเหมือนที่หลวงนาสมาทำเป็นตัวอย่างนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ยกขึ้นมาเพื่อเราได้อิ่มกับคุณค่าของการรับฟังเคสสตัดดี้ทุกวันในช่วงนี้ก็จะเป็นเคสสตัดดี้นะที่เราได้ฟังเป็นตัวอย่างของบุคคลจริงๆที่มีชีวิตอยู่จริงๆใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แล้วก็แลกชีวิตมาในรูปแบบของตัวเองรวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแถวนี้ด้วยนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเนาะที่เราแลกหลายอย่างเพื่อให้เราเองนั้นอยู่ในเส้นทางในการสั่งสมบุญแล้วก็สร้างบารมีคำว่าหมู่คณะเนี่ยสำคัญแล้วก็งดงามมากวันนี้เลยอยากจะมาพูดถึงในเรื่องตรงนี้กันสักนิดหนึ่งว่าที่คุณยายท่านทำมาที่คุณครูแม่ยายท่านมาเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของพวกเราในวันนี้รวมถึงเนี่ยนะตัวอย่างของพระตั้งแต่รุ่นเก่ามาจนถึงในรุ่นนี้แต่ละรูปแต่ละรุ่นที่ส่งต่อความรู้ความดีมาเพื่อทำให้หมู่คณะนี้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วโชว์ให้โลกได้เห็นว่าชาวพุทธที่ดีเนี่ยควรจะมีลักษณะแบบไหนวัดพระธรรมกายเองแม้ว่าจะผ่านมรสุมมาหลายอย่างถึงวันนี้วิสัยทัศน์ที่ครูบาอาจารย์ท่านล้ำ

ไปเนี่ยหลวงพี่ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า30ปีกว่าคนที่จะคิดตามมาทันเนี่ยนะมาถึงวันนี้แล้วคนรุ่นนี้เห็นทันรู้ทันพอจะตามคุณครูไม่ใหญ่ตามคุณยายอาจารย์เราทันแล้วก็เริ่มที่จะเข้ามาสัมผัสกับพวกเราได้มากขึ้นเห็นว่าเออที่เราทำแบบนี้สิมันเป็นสิ่งที่แบบล้ำมากนะนั่นแหละแต่ก็ไม่ต้องไปวิจารณ์ไปอะไรยังไงใครนั่นแค่เคสสตัดดี้อีกเคสหนึ่งให้เราเองได้เห็นว่ากลไกของวัฏสงสารมันโหดร้ายมากเพราะฉะนั้นวันนี้หมู่คณะความเป็นหนึ่งอันเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำถ้าอยากจะให้เป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกันเพราะจะวิชาธรรมกายไปให้ได้ทั่วโลกหน้าตาของคนทั่วโลกหน้าตาอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะแม้หน้าอย่างนี้ก็อันนี้ครึ่งจีนเลยนะหน้าอย่างนี้เห็นไหมมันก็มีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าจะเลือกมองความต่างหรือจะเลือกมองความเหมือนทุกคนต้องการความสุขไม่อยากจะเจอทุกข์แต่มันก็ทุกข์เพราะนั่นคือสิ่งที่ติดมากับวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ธรรมะตรงนี้วันนี้เลยอยากจะมาเล่าว่าอย่างแรกข้อแรกเลยว่าถ้าจะเดินหน้าไปได้ให้แบบมีความสุขในเส้นทางในการสร้างปรมิตร1ต้องปลื้มใจที่ใจเราเองนั้นยังรักความดีอยู่มองความตั้งใจดีของพวกเรานั่นแหละในทุกๆวันมากกว่าสิ่งที่เอ๊ะมันน่าจะทำแบบนู้นมันน่าจะทำแบบนี้อย่าไปมองตรงนั้นเนี่ยนะมองแต่สิ่งดีๆที่เราได้ลงมือทำไปแล้ววันนี้ได้ทำความดีแล้วแค่นี้ใช่ไหมเอ่ยใครทำความดีแล้วบ้างคงไม่ต้องถามนะโอสาธุนั่งอยู่นี่ก็รู้เลยเนี่ยนั่งฟังธรรมก็ได้บุญเลยคือเห็นหน้าปุ๊บก็รู้เลยว่าทำความดีมาอยู่วัดปุ๊บก็รู้เลยว่ามาทำความดีโดยที่ไม่ต้องไปอะไรเลยเห็นไหมเป็นธรรมชาตินี่คือข้อแรกว่ามองสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นมาในใจของพวกเราและข้อที่สองดูต่อนะว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่เรามีเพื่อนร่วมทางน่ารักน่ารักแบบนี้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเรื่องราวของแต่ละคนฟังแล้วใจฟูเลยเนี่ยนะก็ยกมาจากในพระไตรปิฎกนี่แหละจุลโคสิงคสูตรนะบอกไว้ว่าในส่วนของพระอนุรุทธะท่านบอกว่าท่านมีลาภนะที่ได้มีเพื่อนพรหมจรีหรือผู้ที่ตั้งจิตปรารถนาจะไปพระนิพพานอย่าไปพระนิพพานไม่เอ่ยอย่าไปเนาะนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราได้ทำพระอนุรุทธะท่านบอกว่าเป็นลาภที่ตนเองได้ทำไว้ดีแล้วไม่ใช่ลาภที่สับหมูสับเนื้อนะลาภนี่แหละลาภที่เป็นรอพอผ่านนี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองนั้นมีโชคในเส้นทางแบบนี้นี่คือสิ่งที่พระอนุรุทธะท่านได้เห็นก็เลยอยากให้พวกเราได้รู้ตรงนี้นะว่าได้เจอบุคคลที่รักความดีเหมือนกันเหนื่อยในบางจังหวะนี่นะที่จะทุ่มเททำความดีเหมือนกันหรือว่าเห็นคุณค่าในการทำความดีเหมือนกันบุคคลเหล่านั้นควรค่าแต่ทำให้เราเองได้แล้วนึกถึงคุณหลวงพี่นั่งฟังทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่เมื่อกี้นึกถึงหลายๆช่วงที่ได้ร่วมเดินทางไปกับหลวงนาสัมมานะฟังไปแล้วก็ปลื้มไปเพราะนี่คือสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสได้เจอกับตัวแล้วก็ได้เห็นพวกเราด้วยที่มาอยู่ตรงนี้เราเดินในเส้นทางเดียวกันทุกคนที่อยู่ตรงนี้มีคุณค่าสำหรับพวกเราต่างคนต่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราที่ได้มาเจอเพื่อนร่วมทางแบบนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆวันที่มาวัดหรือไม่ได้ทุกๆวันที่มาวัดอยู่ในบ้านของพวกเราถ้าคนในบ้านเราคุยกันรู้เรื่องรักกันดีมาทำบุญด้วยกันแบบเนี้ยเปลี่ยนสายตาของเราจากที่เคยเห็นเขาธรรมดาให้ชื่นชมเขาด้วยที่ว่ายอมร่วมเส้นทางนี้กับเราไม่ว่าจะเจอใครมองแบบนี้ให้เห็นถ้าเราเห็นแบบนี้ได้ใจฟูไหมเอ่ยใจฟูนะนี่แหละคือสิ่งที่จะต้องทบทวนกันไปเพราะจะเดินอยู่ในเส้นทางแบบนี้จะต้องระลึกนึกถึงคุณค่าแบบนี้กันต่อไปเพราะฉะนั้นเรามีหมู่เรามีคณะเรามีบุคคลซึ่งเราต้องมองคุณค่าของพวกเขาได้เห็นมีงานวิจัยทางการแพทย์นะหลวงพี่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้พยายามจะยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้รู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ล้าสมัยไม่จำกัดการคือใช้ได้เสมอเขาบอกในตอนนี้ว่าถ้าคนระลึกนึกขอบคุณกับคนสัตว์สิ่งของอะไรที่ตัวเองได้เจอเนี่ยนะในทุกๆวันจะทำให้สมองส่วนหน้าทำงานดีขึ้นมันเป็นยังไงเอ่ยสมองส่วนหน้ามันทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดเกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเป๊ะเลยนะตามที่คุณยายท่านเคยบอกหลวงพ่อทัตตะไว้ว่าพระสารีบุตรท่านมีความเคารพท่านมีความกตัญญูท่านมีความกตะ

วิธีทำให้ท่านเองมีปัญญามากเพราะงั้นการแพทย์พึ่งพิสูจน์ได้แค่เล็กๆบางส่วนเพราะว่าธรรมะมันอาศัยความละเอียดยังไม่มีเครื่องวัดไหนมาวัดบุญของเราได้นะมองดวงใจเราเห็นไหมเอ่ยเครื่องวัดเนี่ยในตอนนี้ยังไม่เห็นเลยเนี่ยนะแต่นั่งสมาธิเห็นใจตัวเองไหมเห็นหยุดนิ่งปุ๊บกลมใสสว่างเห็นไหมดังนั้นเครื่องวัดที่จะมาวัดแบบที่เราได้สัมผัสสัมผัสกับบุญปลื้มใจในบุญโอ้รักบุญจังเลยมาวัดทุกวันบางครั้งบางทีคนในที่อยู่ในทางโลกเขารู้ไหมเอ่ยไม่รู้ไม่เห็นแต่สิ่งที่เขาเห็นคือคนดีๆตอนนี้เริ่มเห็นละโอ้วัดพระธรรมกายทำไมคนเขาน่ารักจังแค่เอารถมาจอดหนีน้ำท่วมเงี้ยโอ้จะกลับบ้านมาเอารถคืนมีขนมให้ด้วยอะไรเงี้ยนะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเห็นไหมเอ่ยให้ไปทั้งหมดใครเป็นคนให้แถวนี้แหละนะอาคารจอดรถเนี่ยอนุโมทนาบุญด้วยเนาะสร้างสิ่งดีๆให้ช่วยเหลือผู้คนได้ตั้งเยอะเลยให้คนคลายจากทุกข์ได้ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปเสียตังค์ซ่อมรถหรืออะไรแบบนี้เห็นไหมดีโดยธรรมชาติดีโดยปกติไม่ต้องร้องตะโกนใช่ไหมคนดีไม่ต้องเลยนะเพราะเราดีอยู่แล้วดีอย่างน่ารักด้วยนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้พวกเรามองดังนั้นการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกหรือว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยหลักใหญ่ใจความของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นเรื่องที่เราเองต้องทบทวนทุกวันให้ได้ปลื้มทุกวันแล้วก็ฟังคุณครูไม่ใหญ่ท่านเล่าไปฟังไปก็ปลื้มไปหลวงพี่ฟังเมื่อกี้ฟังไปปลื้มไปเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีคนซึ่งความรู้ขนาดนั้นแล้วหลวงพี่เห็นกับตาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าจะเกิดมาเห็นคนเดียวที่อ่านหนังสือพิมพ์ทุกหน้าทุกคอลัมน์เนี่ยอ่านหมดค่อยๆอ่านแล้วก็แบบสนใจใส่ใจนั่นคือบอกได้เลยว่าสมาธิท่านดีมากนั่งดูนั่งอ่านแล้วก็แบบจำได้ด้วยเนี่ยนะกฎระเบียบถามปุ๊บตอบปุ๊บประชุมด้วยกันเนี่ยยกกฎล่างขึ้นมาเราเคยมีแบบนี้แบบนี้ท่านพูดขึ้นมาโดยไม่ต้องไปกด Google ไม่ต้องท่านยกขึ้นมาได้เลยเนี่ยหลวงนาสัมมานี่คือบุคคลที่ยายท่านให้เทวดาส่งสัญญาณนะยายให้เทวดาส่งสัญญาณมาเพราะงั้นฟังแล้วปลื้มไปแล้วก็เรื่องพวกนี้ที่ว่าจะมาพูดวันนี้ก็คือเห็นเลยในหมู่คณะของเรามันเสิร์ฟกันเห็นแบบนี้แหละในสิ่งที่หลวงนาสัมมาท่านความรับผิดชอบเนี่ยหลวงพ่อทัตตาท่านบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนดีหลวงนาสัมมารับผิดชอบมากยังไม่ต้องพูดถึงครูบาอาจารย์ของพวกเราอะนะที่แบบรับผิดชอบต่อหมู่คณะรับผิดชอบคุณยายอาจารย์เนี่ยมาสร้างวัดนี้เพราะอยากจะเอาวิชาธรรมกายไปให้ได้ทั่วโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองข้ามสิ่งต่างๆถ้าใครนั่งฟังพี่มานั่งพูดอยู่ในเพลงที่พี่เปิดอยู่ประจำก็คือพรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีอะไรแตกต่างนี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านพยายามจะบอกแล้วก็ทำแล้วก็สร้างวัดนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อคนไทยสิ่งที่เราทำอยู่คนต่างชาติมาเขาไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เข้ามาร่วมเข้ามานั่งและเดี๋ยวนี้ยิ่งมาถึงวันนี้มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นที่อยากจะมาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรียนรู้ในเรื่องของการทำอะไรเอ่ยสมาธิเขาอยากจะเรียนรู้สมาธิเพราะว่าชีวิตของคนในยุคนี้มันเริ่มทุกข์เริ่มสัมผัสกับทุกข์ได้ไม่ว่าจากอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำในตอนนี้ก็คือส่งต่อความรักของเราออกไปให้กับคนที่อยู่ข้างๆแล้วด้วยสิ่งสำคัญเลยอย่างแรกคือคำพูดที่อ่อนโยนที่ออกจากตัวเราไปชักชวนคนมาทำความดีให้ตัวเราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาหรือว่ามีแต่ความรักแล้วก็ปรารถนาดีให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังนี่คือสิ่งที่หลวงพี่เห็นครูบาอาจารย์ได้ทำมาเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเส้นทางตรงนี้คำพูดของเราสิ่งที่เราทำความคิดคำพูดการกระทำการแสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยนะมันทำให้คนได้สัมผัสอะไรรู้ไหมเอ่ยสัมผัสถึงความรักความเมตตาที่เรามีคนอย่างพวกเราเนี่ยเหมือนเราเองเข้าไปใกล้หลวงพี่เชื่อว่าพวกเราเองเคยสัมผัสความอบอุ่นของคุณครูไม่ใหญ่ความเมตตาของท่านนั่นแหละคือสิ่งที่อยากให้พวกเราเองเราเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของคุณครูไม่ใหญ่ก็ต้องทำแบบที่คุณครูไม่ใหญ่ทำด้วยแม้ว่าเราเองอาจจะห่างไกลจากที่ท่านทำมากก็ตามแต่ก็ขอให้มีให้คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคำพูดที่ออกมาจากปากของเรานั้นให้ฟังแล้วเป็นคำพูดที่ยกใจอย่าเป็นคำพูดที่กระชากกดดันหรือว่า

ทำร้ายใจกันเราจะทำโดยไม่รู้ตัวนี่บอกก่อนนะว่าที่พูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราแย่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ออกมาโดยธรรมชาติไม่ใช่เสียงเราแต่เป็นเสียงของกิเลสที่มันพูดแทนเราเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษตัวเองอย่าโอ้ทำไมรู้สึกแย่จังเลยในแต่วันอย่ากิเลสต้องการอยากจะให้เรารู้สึกแย่แต่คุณครูไม่อยากจะให้เรารู้สึกปลื้มมันตรงข้ามกันเลยถามว่าทำไมต้องปลื้มปลื้มไว้สิยิ้มไว้สิคำพวกนี้เพราะถ้าเมื่อไหร่เราปลื้มเมื่อไหร่เรายิ้มไว้ภาพในใจเราเป็นไงเอ่ยมันเป็นภาพบวกภาพดีภาพปลื้มถ้าพูดถึงภาพปลื้มไม่มีอะไรเกินภาพบุญหรอกนะเรานึกถึงบุญออกบุญมันสัมผัสบุญมันเกิดเราก็เลยปลื้มใจมันสว่างวับมากๆเลยนะนั่นแหละกิเลสมันอยากจะพูดก็พูดไม่ได้เพราะกิเลสมันมืดแต่บุญมันสว่างมันไม่มีทางที่มันจะมาชิงใช้ร่างกายของเรามาทำอะไรที่แม้แต่ความคิดที่จะคิดทำร้ายตัวเองก็ไม่มีเพราะความคิดที่เราคิดก็เป็นความคิดปลื้มยิ้มๆมีแต่ความสุขเนี่ยนะนี่คือเส้นทางของพวกเราเพราะฉะนั้นส่งต่อความรักให้กับคนข้างๆเริ่มต้นจากความรักต่อใครก่อนเอ่ยต่อตัวเราก่อนเนี่ยนะนึกเรื่องปลื้มๆเข้าไปก่อนนี่ก็คือสิ่งที่เราเองต้องทำเพื่อให้เราเองอบอุ่นเพราะฉะนั้นเรามีหมู่แล้วมีหมู่คณะแล้วนั่งฟังตรงนี้เนี่ยนะเปิดใจรับฟังเพื่อรักษาเพื่อนร่วมทางด้วยบางทีเขาทุกข์มีทุกข์อย่างไรมันก็ตามแต่ฟังใส่ใจว่าเขาทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเวลาพูดจะปัดเอ้ยไม่มีเวลาอะไรเงี้ยนะฟังเขาสักนิดหนึ่งบางครั้งบางทีแค่ฟังแป๊บเดียวก็สามารถจะช่วยชีวิตคนได้นะบางทีไม่ได้ฟังบอกปัดอาจจะสายเกินไปเลยก็ได้โลกตอนนี้มีเยอะในเรื่องพวกนี้ก็เลยยกขึ้นมาว่าเราเองเดินอยู่ในหนทางตรงนี้ที่ยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเพราะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย14 ตุลามันเป็นวันหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งความขัดแย้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยเลยต้องยกความกลมเกลียวขึ้นมาเมื่อพูดถึงความกลมเกลียวในภาพในใจหลวงพี่ไม่มีอะไรเกินหมู่คณะหัวพระธรรมกายทุกงานบุญกลมเกลียวทุกวันในหมู่คณะนี้เมื่อกี้นั่งรถผ่านหน้าเจดีย์คนมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเดินเวียนประทักษิณนั่นแหละดูเสร็จแค่เห็นก็ปลื้มละแค่เห็นก็เห็นความอบอุ่นต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเบิกบานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีถ้าเพื่อนบางครั้งน้อยใจอาจจะน้อยใจเพราะไม่รู้เราฟังเขาน้อยไปหรือคำพูดหรืออะไรเหตุการณ์เราไม่ทราบทุกอย่างเพราะว่าเรามีโอกาสในฐานะที่ว่าเรายังมีกิเลสอยู่เรามีโอกาสที่อาจจะทำพลั้งกระทบใจผู้อื่นหรือเขาอาจจะกระทบใจมาจากที่อื่นไม่รู้น้อยใจเสียใจหรืออะไรเพราะฉะนั้นฟังยังไงมันไม่ใช่แค่หูฟังนะแต่บางทีแค่เดินผ่านเห็นเขาซึมๆเอ๊ะปกติเคยยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้ซึมๆทักนิดหนึ่งแล้วก็เพื่อให้เขาแบบได้รู้ว่ามีคนใส่ใจที่พูดแบบนี้พ่อหลวงพี่ได้รับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วทำให้สร้างบารมีได้มาจนถึงวันนี้เนี่ยในพรรษาต้นๆเครียดเนี่ยจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วถ้ามันไปตำรางเช็คที่แบบเขามีเช็คในตอนนี้หลวงพี่เป็นซึมเศร้าเลยนะถ้าเช็คกันตามนั้นแต่มีหลวงพี่รูปหนึ่งท่านมาถามใส่ใจโชว์ความเมตตาที่ท่านมีกับเราฟังแล้วปุ๊บมันดีอ่ะมันอบอุ่นแล้วก็นี่แหละ24-25 ปีผ่านไปก็ยังนึกถึงสถานการณ์นั้นได้เนี่ยนะเพราะว่ารับตำแหน่งเพิ่งรับตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองพรรษา4ตอนนู้นพรรษานี้ก็29แล้วเอาบุญมาฝากทุกคนเนาะก็25 ปีนี่แหละเครียดมันรับภาระใหญ่มากนะแต่มีคนใส่ใจเราให้กำลังใจเราแล้วก็เราทุกข์เขาก็มาช่วยชี้ทางไปแบบนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านฟังเราด้วยความเมตตาชี้ทางออกด้วยความเมตตาทำให้เราเองพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรมใจมันใสแทนที่จะใช้อารมณ์แทนที่จะใช้กิเลสมองเราใช้บุญมองเราใช้ใจใสๆมองเริ่มพิจารณาในสิ่งแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในหมู่นะคณะคือกำลังใจยังไม่ต้องทำอะไรหรอกมาอยู่ร่วมกันตรงนี้ก็เป็นกำลังใจหรือพี่นั่งอยู่คนนี้ถ้าอยู่คนเดียวก็เหงานะแต่ที่นี่คนเต็มห้องเลยเห็นไหมเอ่ยและยังมีอยู่ที่บ้านอีกทั่วโลกเลยนั่งฟังโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไปพร้อมๆกันเนี่ยมันอุ่นใจมันทำให้รู้ว่ามีคนเนี่ยมีกล้องอยู่ตรงนี้แต่ข้างหลังกล้องมีอีกเป็นล้านเลยที่อยู่ในโลกเราเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเรา
คือกำลังใจซึ่งกันและกันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยเนาะที่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ที่

ู่ทางบ้านด้วยเพราะการขับเคลื่อนในการสร้างบารมีจำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะว่าเราเองต้องชื่นชมกันเราเองต้องพร้อมเพรียงกันเราเองต้องดูแลกิจของเราในหน้าที่ของเราที่ต้องทำในภพชาตินี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันใส่ใจซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ทิ้งกันมีงานบุญปุ๊บสมมติเนี่ยนะเรากำลังจะเตรียมโคมไปวางไว้ที่ลานทำพระมหาธรรมกายจะดีถ้าเจ้าหน้าที่นั่งอยู่คนเดียวเหงาไม่เอ่ยเหงาใจห่อเหี่ยวมากนะแต่ทุกครั้งได้กำลังใจจากพวกเราก็คือร่วมมือช่วยกันจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่เอาบุญกันในวัดเนี่ยนะทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วในอาณาเขตในบุญเสสารบุญยสถานของวัดพระธรรมกายแห่งนี้หาบุญได้ในทุกที่เลยนี่ก็คือหมู่คณะของพวกเราเนี่ยนะความอบอุ่นตรงนี้จะทำให้เราเองนั้นอยากที่จะสร้างบุญบารมีกันต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ถามตัวเราเองว่าเราปลื้มในสิ่งที่เราเองทำในวันนี้แล้วหรือยังและก็ขอบคุณคนที่ร่วมบุญกับเรามาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันแบบนี้แล้วหรือยังเป็นกำลังใจให้ใครบ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จงเป็นเหตุผลที่ให้ใครสักคนหนึ่งยังยิ้มได้แล้วเราเองก็สามารถจะประคองกันไปในเส้นทางตรงนี้อย่างเช่นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้นั่นแหละเป็นกำลังใจเห็นอะไรไหมเอ่ยพี่ยิ้มได้นะเพราะพวกเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราเองทำให้หลวงพี่เป็นกำลังใจให้กับหลวงพี่และหลวงพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านกับอีกครั้งนึงว่าขอเป็นรอยยิ้มให้กับทุกท่านแล้วกันนะว่าเอาสิ่งดีๆที่ได้เรียนรู้กันมาในเส้นทางแห่งการสร้างบารมีที่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยาอาจารย์ถ้าได้เมตตาสร้างพื้นที่ตรงนี้รวมถึงเราเองได้เป็นผู้ร่วมกับท่านช่วยกับท่านด้วยความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งอันเดียวกันจนหมู่คณะของวัดพระธรรมกายอนุภาพไม่มีประมาณบุญที่เกิดในใจของพวกเราในทุกๆงานบุญถ้าเอาคำที่ครูบาอาจารย์พูดก็คืออสงไขยอัปปมานังเนี่ยนะมันประมาณไม่ได้กับบุญที่เราเองสละชีวิตมาทุ่มเทสร้างบารมีสร้างความดีกันเอ๊ะทำไมวัดพระธรรมกายทำนู่นนั่นนี่ได้หมดเลยก็บุญมันขับเคลื่อนเราไปบารมีดั้งเดิมขับเคลื่อนพาเราไปตามอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านทักหลวงนาสัมมาเมื่อเจอกันครั้งแรกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมที่เราเองนั้นได้มาเจอกันจริงๆมาเจอกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วล่ะมันลืมนี่คือความนี่แหละของวัฏสงสารความอันตรายลืมเราก็เลยพลาดกันหลายครั้งแหละค่ะแต่แถวนี้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไม่พลาดเรานั่งยิ้มมาอยู่ตรงนี้คุณครูไม่ใหญ่ท่านนำพวกเราในการสร้างบารมีกันต่อไปท่านเป็นเหตุผลที่ทำให้เรายิ้มได้ในทุกๆวันแค่ตื่นมาตอนเช้านึกถึงท่านเนี่ยนะแค่นี้ก็ยิ้มออกแล้วใจฟูอยู่ในอู่ทะเลบุญเลยนึกถึงหน้าไปลอยหน้ารอยยิ้มบนใบหน้าของท่านก็อยู่ในอู่ทะเลบุญเลยเห็นท่านก็นึกถึงบุญได้ทันทีเลยนี่ก็คือความสำคัญของหมู่ของคณะและโดยเฉพาะผู้นำในการสร้างบารมีของพวกเราคุณครูไม่ใหญ่ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เอามาเล่าพวกเราฟังในวันนี้ก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับหลวงพี่เพราะฉะนั้นก็ตอบแทนด้วยการเอาพรที่เลือกมาแล้วนะมาขอมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในวันนี้ว่าด้วยบุญของพวกเราที่ตั้งใจมาศึกษาธรรมมาเรียนรู้เคสสตัดดี้ทำให้เราเองได้เข้าใจกฎแห่งกรรมเข้าใจกลไกของโลกและชีวิตตรงตามจริงทำให้ใจของเรานั้นฟูอิ่มปลื้มปีติทำให้เราเองเป็นรอยยิ้มให้กับคนที่อยู่รอบข้างได้ทำให้บุญและก็บารมีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพวกเราทำให้พวกเราเองมีกำลังใจอันสูงส่งมีกำลังใจอันไม่สิ้นสุดในการที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีติดตามติดมหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ของพวกเรากันต่อไปเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของมหาปูชนียาจารย์ของครูบาอาจารย์รวมทั้งบุญบารมีธรรมของพวกเราทุกท่านที่อยู่ณที่นี้จะนับย้อนกลับไปอีกกี่ภพกี่ชาติก็ตามแต่ที่เธอเคยร่วมสร้างบารมีร่วมกันมาก็ขอให้บุญบารมีธรรมต่างๆเหล่านั้นส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงิน

เป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขสำหรับคนรอบข้างเป็นยอดกัลยาณมิตรเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติตราบใดยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารขอให้ผังสำเร็จนี้ตามติดตามตัวเราไปให้เกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวสัมมาทิฏฐิครอบครัวตัวอย่างของโลกได้ร่วมสร้างบารมีกับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายอย่างใกล้ชิดไปทุกภพทุกชาติมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องไปทุกภพทุกชาติสุขภาพแข็งแรงอายุขายยืนยาวไปทุกภพทุกชาติและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้บรรลุขอให้

ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเงี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรือง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทําความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเราอาจจะเลี่ยงกฎหมายได้แต่เลี่ยงกฎแห่งกรรมไม่ได้ต่อไปจะสนุกกันใหญ่มหาเศรษฐีจะมาชุมนุมกันสนุกเลยมีวัดให้สร้างบุญสร้างบารมีเรามีโอกาสได้ทำบุญกับทุกวัดเราจะได้บุญขนาดไหนทำทีเดียว 30,000 วัดเลยเวลาบุญส่งผลจะให้รวยเล็กๆน้อยๆได้อย่างไรต้องรวยใหญ่ๆรวยเยอะๆบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จทุกๆความสำเร็จทุกๆความปรารถนาใครไม่ทำไม่เป็นไรแต่เราก็ทำเกิดมาเพื่อสร้างบารมีส่วนจะสร้างบารมีเอาแค่ไหนระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศโลกโลกนี้โลกหน้าเราก็เลือกเอาค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีภาพบรรยากาศงานบุญที่ธุดงคสถานนครสวรรค์ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งได้จัดพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายเพื่อประดิษฐานณอาคารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรธุดงคสถานนครสวรรค์และประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศปลื้มๆนี้พร้อมๆกันค่ะ
1: ธุดงคสถานนครสวรรค์ได้จัดพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกาย

โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอาศิรวรรณเพาะพืชนายอำเภอท่าตะโกเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่พระครูนิทัศสารโกวิทเจ้าคณะอำเภอท่าตะโกท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรปรมินทร์ไตรทิพย์ประธานกัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงานและนางสาวอาศิรวรรณเพาะพืชนายอำเภอท่าตะโกได้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งน้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวสโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสร้างบุญร่วมอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายไปประดิษฐานที่อาคารพระมงคลเทพมุนีธุดงคสถานนครสวรรค์ในวันนี้เป็นอีกสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนได้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกาย

องค์พระประธานพระธรรมกายงดงามเรียบพร้อมได้รับอัญเชิญจากที่ว่าการอำเภอท่าตะโกมุ่งหน้าไปยังศูนย์ท่ารถอำเภอท่าตะโกรวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตรให้สาธุชนสักการะกราบไหว้โดยระหว่างเส้นทางการอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้สร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้กับสาธุชนเมื่อองค์พระประธานพระธรรมกายได้อัญเชิญผ่านเส้นทางต่างๆสาธุชนได้พนมสองมือยกขึ้นเหนือศีรษะอย่างจิตเลื่อมใสแก่สาธุชนที่ได้พบเห็นสายตาเปี่ยมล้นศรัทธาบางท่านกล่าวว่าพระประธานที่ได้เห็นในวันนี้เป็นที่งดงามมากและเปี่ยมด้วยความเมตตาเมื่อเห็นแล้วเกิดทัศนานุตริยะเป็นการเห็นอันประเสริฐทำให้จิตใจสงบขนลุกเกิดความเลื่อมใสตั้งแต่แรกเห็นปลื้มใจเป็นอย่างมากและยังความปีติใจแก่คณะสงฆ์และสาธุชนรวมถึงนักเรียนที่ได้ร่วมอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายในครั้งนี้อีกด้วยทั้งนี้คณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและผู้มีบุญก็ได้ร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันณธุดงคสถานนครสวรรค์อีกด้วยในภาคบ่ายเป็นพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณอาคารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรธุดงคสถานนครสวรรค์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนเข้าร่วมประกอบพิธีเต็มอาคารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยภายในบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานสงฆ์และกัลยาณมิตรรัชนีวันแก้วพรสวรรค์ประธานบุญพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีอัญเชิญผ่านพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโตโดยมีคณะเจ้าภาพจำนวน8คณะน้อมอัญเชิญผ่านพระบรมสารีริกธาตุนำโดยคณะประธานคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรรัชนีวันแก้วพรสวรรค์กัลยาณมิตรโกศลชินพงษ์ไพศาลกัลยาณมิตรมณีพันธ์สุนทรมนทการกัลยาณมิตรสิยาธรสิริโชติต่อด้วยคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมอัญเชิญผ่านพระบรมสารีริกธาตุตามลำดับพิธีกรรมดำเนินการไปด้วยความปลื้มปิติสุขทุกท่านได้น้อมใจไว้กับพระบรมสารีริกธาตุด้วยใจใสๆหลังจากนั้นคณะสงฆ์และผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ผู้แทนจะอาวาสวัดพระธรรมกายจะได้อัญเชิญผ่านพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้บรรจุรัตนชาติลงในภาชนะโลหะทองคำก่อนที่คณะสงฆ์จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในพระเกศองค์พระประธานพระธรรมกายผู้เปี่ยมด้วยพุทธลักษณะมหาบุรุษได้ประดิษฐานไว้ณอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรแห่งนี้ในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และผู้แทนวัดพระธรรมกายได้วางพวงมาลัยสักการะองค์พระประธานพระธรรมกายต่อด้วยคณะเจ้าภาพก็ได้วางพวงมาลัยดอกมะลิของหอมน้อมสักการะองค์พระประธานพระธรรมกายด้วยความนอบน้อมบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาเปี่ยมล้นในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่งดงามยิ่งจากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมโภชพระประธานพระธรรมกายมีคณะประธานจำนวน8คณะ
ได้

อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทั้งนี้ท่านประธานพระป่าคือกัลยาณมิตรรัชนีวันแก้วพรสวรรค์และกัลยาณมิตรโกศลชินพงษ์ไพศาลได้นำกล่าวคำถวายพระป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าต่อด้วยท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายองค์พระประธานพระธรรมกายเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสุวรรณพรแสงกุศลและกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์เจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรปุญชรัตน์ทรัพย์ถวิลหาและกัลยาณมิตรทัปปณีชูศรีพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรยงยุทธไตรทิพพานิชและกัลยาณมิตรอรพินลิ้มธนานุรา

0: พิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสิริการนิธินันท์สุภกรและดร.จิตราพีชภัทรและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรปรมินทร์ไตรทิพย์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายเครื่องทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายเครื่องทัยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจใสในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในวันนี้เป็นวันปราบปลื้มปิติในบุญที่ท่านทั้งหลายนั้นได้ทำบุญพิเศษได้อัญเชิญพระประธานพระธรรมกายและการถวายพระบรมสารีริกธาตุบรรจุเกศดอกบัวของพระประธานพระธรรมกายเป็นองค์ประธานจะเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนณธุดงคสถานนครสวรรค์แห่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งโอกาสบุญวันนี้เป็นโอกาสบุญอันยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านได้ทำร่วมกันทั้งนี้ท่านยังได้กล่าวชื่นชมอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายที่ได้ช่วยเหลือประชาชนให้สถานที่จอดรถหลายพันคันให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วยค่ะ
1: อันดับแรกเลยต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่ท่านได้เมตตาสั่งสอนพวกเรานะคะและท่านบอกว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดของชาวสวรรค์นะคะนครของชาวสวรรค์นะคะและต้องขอขอบคุณพี่เสงี่ยมนะคะคุณพ่อเสงี่ยมของทุกๆคนนะคะที่ได้ถวายที่ดินผืนนี้ให้กับพระพุทธศาสนาเร็วๆนี้จะได้มีพระมหาเป็นมีเจดีย์เกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะประดิษฐานบนเกศดอกบัวตูมของพระประธานซึ่งจะประดิษฐานอยู่บนอาคารพระมงคลเทพมุนีแค่ความสำคัญของพระประธานนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อทราบข่าวแล้วมีความปลื้มปิติที่อยากจะได้ร่วมนะคะโดยเฉพาะได้มีโอกาสบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยซึ่งอยู่บนพระเกศของท่านนะคะแน่นอนค่ะบุญนี้เนี่ยย่อมส่งผลให้เรานะคะได้เป็นผู้เกิดในตระกูลที่สูงและเป็นยอดคนนะคะค่ะก็พอทราบข่าวแล้วก็ต้องรีบรับบุญกับพระอาจารย์กล้าทำทันทีเลยนะคะ
2: วันนี้เป็นวันที่น่าปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกับการที่ได้มีพระธรรมกายมาประดิษฐานที่จังหวัดนครสวรรค์ไม่เพียงแค่มาประดิษฐานนะคะยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่อได้มอบมาให้แล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยแหละค่ะก็ได้มีพิธีอัญเชิญพระธรรมกายของเราเนี่ยแห่ที่อำเภอท่าตะโกนะคะแล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยค่ะคนเห็นเนี่ยปลื้มใจกันไปตามๆกันเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกหลานของพ่อเนี่ยได้เห็นภาพนี้แล้วยิ่งปลื้มหนักเลยนะคะปลื้มใจมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าการทำบุญเนี่ยมันได้บุญสุดๆเลยอ่ะเคยไปเดินที่วัดพระธรรมกายปลื้มแล้วตอนที่เดินกฐินครั้งแรกนะคะที่เดินบนพรมแดงเมื่อสมัย20ปีที่แล้วว่าปลื้มแล้วนะวันนี้ความรู้สึกถึงด้านมันกลับมาอีกปลื้มมากๆค่ะแล้วคนที่นี่ก็น่าจะตื่นตัวขึ้นนะคะสำหรับการที่ได้เห็นภาพดีๆแบบนี้พระธรรมกายที่มาประดิษฐานที่นี่จะเป็นนิมิตใหม่ที่จะทำให้ชาวนครสวรรค์เนี่ยได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนะคะที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสม
3: ปลื้มปิติด้วยความยินดีเรียนปรีในสิ่งที่เราได้ทำมันเป็นความปลื้มปิติในเรื่องของบุญนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เป็นพลังของชาวพุทธได้มารวมตัวกันนะครับแล้วธุดงคสถานนครสวรรค์ของเราก็นับวันที่จะพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโดยมีพระอาจารย์กล้าทำเนี่ยท่านเป็นประธานสงฆ์ที่นี่นะครับท่านมีความเข้มแข็งมากเก่งมากๆครับท่านสามารถที่จะดึงศรัทธาสาธุชนให้มาร่วมงานได้มาร่วมกิจกรรมใหญ่ๆบุญใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเป็นพลังศรัทธาของชาวพุทธจริงๆนะครับแล้วก็ครั้งต่อๆไปผมคิดว่าจะมีผู้มีบุญมาร่วมงานมากกว่านี้ยิ่งยิ่งขึ้นไป
4: ค่ะคุณผู้ชมคะที่สถาบันพัฒนา

เยาวชนโลกโดยทีมงานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมระดับประเทศค่ะหรือ Smart Young Leader Thailand ให้กับนักเรียนแกนนำที่ผ่านการคัดเลือกจาก16โรงเรียนจำนวน87คนค่ะพร้อมด้วยคณะครูณชมรมพุทธศาสตร์สากลอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยในวันแรกของการอบรมนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม Walk Rally ฐานกิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มเพื่อสร้างความคุ้นเคยพร้อมทั้งได้ฝึกการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างความสามัคคีจากนั้นในช่วง

ในหัวข้อรู้จักตนเข้าใจผู้อื่นพร้อมนำทำกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สะท้อนความคิดและเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นจากนั้นน้องๆได้ฟังธรรมะเรื่อง The Best Idol ผู้เป็นต้นแบบแห่งการสร้างความดีและกิจกรรมจุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันนี้น้องๆยังได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมด้วยการเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยเดินทางด้วยรถพ่วงไปยังพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกค่ะจากนั้นเดินทางต่อไปยังอุโบสถวัดพระธรรมกายเพื่อกราบพระประธานและรับฟังประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายก่อนเดินทางไปยังหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงเพื่อร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์และรับพรพระนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงเพื่อชมนิทรรศการและเรียนรู้ประวัติของคุณยายอาจารย์พร้อมรับชมภาพยนตร์สามมิติจากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมMeditation for Inner Peace โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สหรัฐธีระสุนทโรได้นำนั่งสมาธิเพื่อสร้างความสงบภายในและพัฒนาสติให้พร้อมต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตค่ะส่วนวันสุดท้ายของค่ายทุกคนได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์5รูปณบริเวณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรทั้งยังได้ร่วมกิจกรรม Activity Workshop ทบทวนความรู้ที่ได้รับตลอดการอบรมก่อนเข้าสู่พิธีมอบรางวัลและมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อสร้างกำลังใจให้เยาวชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาตนเองและต่อยอดกิจกรรมสร้างสรรค์ในสถานศึกษาต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะบรรยากาศณวัดพระธรรมกายโอซาก้าเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นโดยมีชาวญี่ปุ่นในเมืองโอซาก้าและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจในการพัฒนาจิตใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ต่างมีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในการลดความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาปรัชกมลคุตตบุญโยได้แสดงธรรมะคำสอนเรื่องหยุดเป็นตัวสำเร็จของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันฝึกสมาธิโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนโดยระหว่างการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมทำอาหารไทยซึ่งสร้างความสุขสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทั้งยังได้ร่วมการถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์และภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมชาวญี่ปุ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวว่ามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีจิตใจมีความสงบและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าพร้อมทั้งมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติสมาธิและวัฒนธรรมชาวพุทธมากยิ่งขึ้นโดยต่างแสดงความตั้งใจที่จะได้นำความรู้กลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ

ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และงานบุญเนื่องในวันครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้ร่วมการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมหาปูชนียาจารย์ค่ะพิธีกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรและร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรหลอนนี่กัลยาณมิตรเอมิลี่กัลยาณมิตรเคเดนและกัลยาณมิตรดักเลนสมพรเป็นประธานจุดเทียนใจทั้งยังได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามในต่างแดนด้วยความปลื้มปิติหลังจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีตัดปลอยผมคุณอันเดรสที่จะเดินทางไปร่วมพิธีบรรพชาและอุปสมบทที่ประเทศไทยช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมมัตธรรมโมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลดความเครียดผ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าและแชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจให้แก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นค่ะเป็นพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ142ปีและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานผ้าป่าในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพระธรรมกายจอร์เจียยังได้เปิดคลาสเรียนพิเศษเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ผู้ที่สนใจโดยมีการแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นหลายระดับตามความเหมาะสมเพื่อบ่มเพาะและส่งเสริมทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม One Day Retreat เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านค่ะได้ใช้เวลา1วันพักจากความเร่งรีบของชีวิตกลับมาอยู่กับตัวเองผ่านการฝึกสมาธิและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับกิจกรรมตลอดทั้งวันคณะสงฆ์ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานความผ่อนคลายและการฝึกสติอย่างลงตัวเริ่มต้นด้วยกิจกรรมยืดเหยียดร่างกายเพื่อปรับอิริยาบถให้พร้อมต่อการทำสมาธิจากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ได้แนะนำเทคนิคการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างถูกวิธีนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติพร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่สามารถนำไปปรับใช้รับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในและสอบถามข้อสงสัยในภาคปฏิบัติอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการฝึกสติผ่านอิริยาบถต่างๆอาทิการเดินสมาธิท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบและการร่วมใจกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการรับบุญดูแลเสนาสนะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการต่างสะท้อนว่าได้รับความผ่อนคลายและพบความสุขอันเกิดจากจิตใจที่สงบนิ่งพร้อมตั้งใจนำแนวทางการฝึกสมาธินี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่า
มีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับ10จังหวัดนครพนมค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง9อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง16อันดับ4นครหลวง12อันดับ5นครหลวง1อันดับ6แก้วภูธร8อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่ากาลาคตัญจะนะหาเปติอัตถังเมื่อประโยชน์มาถึงแล้วอย่าปล่อยให้ล่วงไปเปล่าสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกถึงบุญบารมี

ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญบารมีแล้ว ตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้ากรอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้ากรอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระ

สวังขันตุนภควันตานธรรมโมธรรมันธรรมสามิสุปันติปันโนภควันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธมยังพุทธสามภควันโตภูมิภายนกนมกะเรืองกะเรมะเสม

ตั้งใจขอถึงเรือนตนันตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

เราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว ในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่ง

เป็นมงคลสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นฐานควักกันสดมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเสียสละศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะราวในจวนบุตรวิปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญาเห็นว่าวัฏสงสารเป็นความเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์โศกเศร้าเริ่มไรลำพันเป็นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์พลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์ทุกข์ในวัฏสงสารทุกข์ในอบายอายภูมิทั้งสี่ทุกข์ที่เวียนว่ายตายเกิดมายาวนานรู้ว่าเป็นทุกข์เป็นแพ้แก่สุกรกายให้เขาเชื่อแต่ละอย่างเลือดมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่รู้ทุกข์ด้วยปัญญาอย่างนี้รับทุกข์ด้วยกรุณาคือมีมหากรุณาใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องการที่จะให้วัตถุทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายคือข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นั่งที่นอนเรือนที่โคมไฟที่อยู่อาศัยรวมสิบประการปรารถนาที่จะให้อภัยทานป้องกันโจรภัยป้องกันอัคคีภัยป้องกันอุทกภัยวาตภัยโจรภัยโรคภัยโรคติดต่อแจกจ่ายยารักษาโรคทำลายขายหรือใส่ปลาเปิดกรงนกนำสัตว์ออกจากที่ฆ่าเป่าร้องเชิญชวนให้มนุษย์ทั้งหลายเลิกฆ่าสัตว์เลิกเบียดเบียนสัตว์ด้วยกายวาจาใจให้อภัยทานมากมายแม้จะถูกเบียดเบียนอย่างไรก็ยินดีที่จะให้อภัยเป็นฐานยินดีที่จะมีเมตตาอยู่ในวัฏสงสารเพื่อให้วัตถุทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในวัฏสงสารต้องการให้อภัยเป็นฐานอยู่ในวัฏสงสารต้องการให้ธรรมทานแสดงทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดศรัทธาในบุญกุศลเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเสร็จให้ละอายเกรงกลัวต่อบาปให้เกิดวิริยะอุตสาหะทำความเพียร
ให้เกิดปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดดับอันเป็นอริยะสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้รับผลของการปฏิบัติธรรมพากันไปสู่สุคติอย่างมากมายให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากภัยในระหว่างเวียนว่ายตายเกิดด้วยวัตถุทานด้วยอภัยทานด้วยธรรมทานมุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารู้ว่านิพพานนี้เป็นอมตะธาตุธาตุที่ไม่ตายสงบอย่างกิเลสเรือนี่สวยงามเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงไม่มีการปรุงแต่งอีกต่อไปแล้วเป็นที่สละคืนอุปาทิทั้งปวงสละคืนเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในกองทุกข์เป็นที่สิ้นตัณหาตัณหาหมดสิ้นไม่เหลือเลยเป็นที่คลายความกำหนัดคลายออกซึ่งความกำหนัดเป็นที่ดับดับความกำหนัดสูญสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็ทำให้แจ้งซึ่งความดับนิพพานจึงแจ้งนิพพานจึงประณีตความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อเป็นเช่นนี้นิพพานเป็นแดนเกษมจากโยคะคือเครื่องผูกมัดเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ในภพในกามภพรูปภพเป็นต้นในอวิชชาในทิฏฐินิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานจึงเป็นเยี่ยมรู้ว่านิพพานเป็นสุขเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาแม้จะรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ยินดีที่จะอยู่ในวัฏสงสารเพื่อให้วัตถุทานเพื่อให้อภัยทานเพื่อให้ธรรมทานพร้อมกับบำเพ็ญบารมีทั้ง30ทัศน์พร้อมกับประกอบกุศลกรรมที่ทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการมุ่งตรงต่อวัฏฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของเห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวและดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่นิพพานอาศัยสิ่งเหล่านี้ในภพสามเหล่านี้สร้างบารมีเท่านั้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นเรือพุทธเจ้าเป็นเรืออรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดารณาสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชา3วิชชา8ดารณา15สุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นดารณถีผู้ฝึกบุตรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภักขวาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรือกุลมากเสมอเหมือนเรือสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมหานรกเบื้องบนตรดพระวกพมเบื้องขวางหนึ่งจักรวาลไม่มีเลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดให้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสาร

สริญพระเจ้าคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าเรื่องจะดำเรื่องพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันไม่ว่าจะบูชาพระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุรอยพระบาทต้นโพหรือบริโภคเจดีย์คือจีวรบิณฑบาตเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปัทะสัญญาการเถระครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์ทรงเหยียบไว้เขาเห็นแล้วเป็นผู้มีจิตใจที่ร่าเริงโสมนัสยังจิตให้เลื่อมใสในรอยพระบาทตลอด92กับด้วยความเลื่อมใสในรอยพระบาทใดด้วยความเลื่อมใสนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในกับที่เจตกรรมนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์นามว่าสุเมธะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดเรือนดวงหมายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะ

อาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกระชับชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม พ.ศ. 2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มรดนาอุบาติกาจันทร์ขนนกอยู่พระมหาโสพลสุปโลพระสุวัฒน์กิติเรือนตโนพระภูวนันจารุธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์และกลุ่มศูนย์กลางกายฐานที่7ปูชาธรรมหลวงปู่พระผู้ปราบมารพร้อมใจกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กริมิตอนันต์อาสวะโภคินกริมิตไพศาลทวีชัยถาวรกริมิตสาวนีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกรมิตรสองวัฒนาสิรโรสุประสิทธิ์มานโนทิพนัทเรืองพันจักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยาพลดแม่สายสมรดิติศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกรมิตรุรีพรชายาทุจรัสแรงครอบครัวโตการัญญเศษกรมิตรุริยาทุติสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกรมิตรกิติวัฒนนาพรกัตตาพลปีชนาพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิดได้ยามาเนการการจนาสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัตรครอบครัวธนาสมานโชคกรณีเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจับชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออมแมริดนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กมิตรจัญญาวรุธวริสาพิจารณาพิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรบรรดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาธวัตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโพคาท่านแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันธ์กฤทธิ์มงคลลาวันติเรือพัฒนากุลแรงกล้องกลัวกฤทธิ์รันพันประภาบริปัจจยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงกล้องกลัวทองเจือกฤทธิ์สมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกฤทธิ์ประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพันธนาพ่อประดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกฤทธิ์อนันตพัฒน์วิมุตติรัตน์วีรพงศ์อิทธพัฒน์สวานทยานนท์กมิตรเอกราชชินชัยกมิตรศรีวรรณาลาวหานติรานนท์กมิตรกฤตพินิจจันทร์คณะกรรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรสำราญเฮลเลอร์กมิตรสุริสาพุ่มทิมกมิตรสตีเฟนลอร์ดสวีเดนกมิตรอัญญวีไหวบุตรกมิตรจินตนาศรีลีกฤษสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพคิมหลวนธีระวันสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกฤษมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจ

0: ด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามระลึกถ
0: ึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของ
0: เรือ
1: นธรรมกายอ
0: ันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพม
0: ุ
1: นี
0: พระผู้ลาม
1: าน
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม
0: ้
1: ของหอม
0: รวมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุ
1: น
0: ี
1: พระ

0: ดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ุ
1: ญฎีญาจารย์
0: ฐานมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้
1: ข้าพเจ
0: ้
1: า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: ที
0: ่สว่างสวัยรู้
1: แจ
0: ้
1: งแทนตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ร
0: ู้
1: แจ
0: ้
1: งแตกฉาน
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ส
0: มบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึง
0: ร้อมด้วยศีล
1: ส
0: มาธิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ม
0: ี
1: ญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ท
0: ิ
1: พยานจ
0: ัก
1: ษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ส
0: ัม
1: ม
0: ัน
1: ตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และ
0: ธรรม
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งบริวารสมบ
0: ั
1: ติ ว
0: ัน คื
1: นล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ
1: ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวยมากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพีย
1: ง
0: ใ
1: ด
0: ขอให้
1: ได
0: ้
1: สร
0: ้
1: างบารม
0: ี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ไม่มีความโลภ
1: ไม่

0: ไม่มีความหลง
1: ไม่มีความหลง
0: ไม่มีนิวรณ์ห้า
1: ไม่มีนิวรณ์ห้า
0: ไม่มีทำเป็นเครื่องเนื่นช้า
1: ไม่มีทำเป็นเครื่องเนื่นช้า
0: ถึง

0: ติยานัสสนะ
1: ถึงกล่าวละโลก
0: ขอให
1: ้
0: บ
1: ัง
0: เก
1: ิ
0: ดด
1: ้
0: วย
1: ทิพยาก
0: าย
1: ที่รุ่งโรจน์
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: ด้วยสหัตถเรื
0: องส
1: ี
0: ให
1: ้
0: ได
1: ้
0: ไปด
1: ุ
0: สิตบ
1: ุ
0: ร
1: ี
0: ว
1: ง
0: บ
1: ุ
0: ญพ
1: ิ
0: เศษ
1: เขตบรม
0: โพธ
1: ิ
0: สัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรร
0: ม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข
1: ้
0: าพเจ
1: ้
0: าท
1: ั้
0: งปวงน
1: ี
0: ้
1: จ
0: ง
1: เป็นผลสำเร็จ
0: จ
1: งเป็นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จ
1: งเป็นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด
1: ้
0: วยอน
1: ุ
0: ภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ท
1: ุ
0: ก
1: ทุ
0: กพระองค
1: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผ
1: ู
0: ้ปรามา
1: ส
0: จ
1: ง
0: ท
1: ุ
0: กประการเท
1: อ
0: ญ
1: นิพพานปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ไว้พรันเทินอาตุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยพร้อมเพียงกัน

0: เรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนวาภักขวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนันโธเรือนสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเรืองแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเรืองพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปอรุสุบรีอย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามขวันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุส

0: ที
1: ่บุญได
0: ้ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้อง

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า

0: เบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ

ธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะธรรมคือความดีคุณธรรมให้ผลตามกาลดีฝ่ายเดียวให้ผลเป็นสุขฝ่ายเดียวเทศนาธรรมที่พระองค์ตรัสเทศนาไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในเบื้องปลายท่านวางหลักไว้ไพเราะในเบื้องต้นคือศีลบริสุทธิ์กายวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษตลอดจนกระทั่งถึงดวงศีลไพเราะในท่ามกลางคือสมาธิตลอดจนกระทั่งถึงดวงสมาธิไพเราะในเบื้องปลายคือปัญญา

ตลอดจนกระทั่งถึงดวงปัญญาพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวง

0: ภาโลกความสว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกความสว่างด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับ

0: ให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ขอเจริญพรเจริญสุขยอดกัลยาณมิตรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะมาถึงวันนี้ก็วันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่แต่ละวันที่ผ่านไปนะก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่จะต้องกลับมาหยุดนิ่งในใจของเราก็คือ

0: ็มาเข้าโรงเรียนด้วยใจที่ผ่องใสยิ้มแย้มเบิกบานร่าเริงอยู่ในธรรมะแล้วก็เตรียมที่จะได้ฟังโอวาทอันเป็นมงคลอันมีคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคือหลวงพ่อธรรมชโยของเราเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องตั้งใจละวิธีการเอาวิธีการตั้งใจที่ดีที่สุดก็คือเอาใจมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็เตรียมพร้อมรองรับเรียกว่าปูเสื่อนั่งรอที่ศูนย์กลางกายของเราเลยแล้วก็รอรับฟังธรรมะดีๆที่ท่านจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยเป็นแม้จะเป็นอดีตโอวาทแต่ว่าก็ทรงคุณค่าแล้วก็ฟังแล้วเราจะได้กำลังใจในการสร้างบารมีนะที่ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันมานะแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเรามาถึงวันนี้แล้วก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตอนพิเศษจริงๆสู่เส้นทางสายสวรรค์เพราะมหัศจรรย์ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเรื่องราวดีๆวันนี้จะมีอะไรให้พวกเราได้มาฟังมาชมกันวันนี้ก็จะต้องเรียกพวกพ้องเรียกเพื่อนๆกัลยาณมิตรแล้วก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาท่านไหนที่ยังมาไม่ถึงต้องเรียกกันมาแล้วและเดี๋ยวมาฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สา

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการทำ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาหรือว่าคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี่ครับ
0: มาอย่าง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สา
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่าคือคาถาส่วนดีนะจ๊ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้เลยจ้ะเราจะ

0: ในวันนี้ใครทำบุญกฐินทุกวัดทั่วไทยแล้วบ้างจ๊ะสาธุโอ้สุดยอดเลย
1: คร
0: ับ เกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีนะจ๊ะ
1: ครับ
0: นี่จะทอดกฐินทั้งทีก็ต้องทอดทุกวัดทั่วไทย

ตอนนี้ขอบอกนะเจ้าว่าเราถึงยุคที่หมดยุคตนีแล้วนี่จ้ะเราหมดยุคตนีแต่เข้าสู่ยุคมีแมนนี่มันนี่แมนนี่มันนี่มันนี่มันนี่เข้าสู่ยุคเศรษฐีแล้วด้วยการรีบมาทอดกฐินกันนั่นแหละสัญญาณรวยผังรวยจะรวยขนาดไหนก็แล้วแต่เราแล้ว

0: ไม่กี่วันเราก็จะได้ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทยแล้วปลื้มทั้งทีก็ต้องปลื้มทีเดียวเลยทุกวัดทั่วไทยเลยไม่ใช่เออเอาตายวัดนั้นลืมไหมไม่เอานะดีไหมทอดทุกวัดทั่วไทย
1: ดี
0: นี่จ้ะแล้วที่หมู่คนนี้เราไปทำบุญแล้วก็ต้องเป็นที่รักของพระและโยมด้วยเราต้องไปจอยกันไปด้วยความอ่อนน้อมให้เกียรติภาพดังเดิมของวัดท่านด้วยเราก็จะได้บุญปลื้มไปด้วยกันนะจ๊ะพอพระแต่ละวัดท่านเห็นว่าปลื้มกันทั้งทีมเก่าทีมใหม่ท่านก็จะได้ปลื้มกับเราไปด้วยกระแสบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่อย่างนี้พุทธบริษัทสีก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวอันนี้แหละเป็นสัญญาณความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นสัญญาณรวยนะมันมีอยู่แล้วนี่นะไม่ต้องให้ใครดลบันดาลเนี่ยจ๊ะเราเองดลบันดาลอยากจะรวยแค่ไหนก็แล้วแต่เราดีไหม
1: ดีค่ะ
0: เป็นชาวพุทธเกิดมาทั้งทีชีวิตนี้ต้องได้ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทยอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งนี่เนาะเวลาเรานึกถึงตอนที่สังขารมันโรยราเนี่ยจะโรคไปกระเจ็บมันรังควานอยู่เนี่ยเออเราเคยทำบุญทอดกฐินที่ไหนมันนึกไม่ออกนี่ไงแต่อย่างนี้นึกทันทีเลยนะช่วงสั้นๆทุกวัดดีไหมจ้าอย่างนี้ทางลัดนี่เนาะเมื่อพุทธศาสนามันเกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์ก็ยังมีอยู่อยากให้ท่านมีอยู่ฟรีๆเลยให้เป็นทางแมงบุญของเราเนี่ยจ้ะเพราะท่านคือเนื้อนาบุญของเราเมื่อเนื้อนาบุญมีอยู่แล้วถ้าเราไม่อาศัยช่วงจังหวะที่ดีเนี่ยสั่งสมบุญแล้วจะไปทำตอนไหนเออใช่ไหมจ้ะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วยังมีกายหยาบเราสามารถทำได
1: ้
0: อยากได้บุญแค่ไหนก็แล้วแต่เราแล้วล่ะเพราะเนื้อนาบุญยังมีอยู่ไทยทำเราก็ยังมีอยู
1: ่
0: ทานในใจแล้วก็มีอยู
1: ่
0: จะเอาไปใช้เท่าไหร่แล้วแต่เรานี่จ้ะแค่เราเปิดใจระเบิดศรัทธาของเรามาเลยตู
1: ม
0: ทีเดียวเลยนี่นะทำบุญกระถิ่นแค่นี้ความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นแล้วพระก็ได้อานิสงส์ของพระโยมก็ได้อานิสงส์ของ
1: โย
0: มนี่จ้ะเพราะฉะนั้นอย่าให้โอกาสดีๆนี่กลายเป็นวิกฤตของชีวิตในการสร้างบารมีไม่ใช่ตอนมีโอกาสแล้วก็ไม่รีบตักตวงทำเฉยๆพอไปถึงวันข้างหน้าเราอยากทอดกฐินแต่ตอนนั้นเรามีเวลาจำกัดเพราะลมหายใจเรามันเหลือน้อยลงฮะนี่ต้องคิดถึงวันข้างหน้าด้วยจะได้รีบทำด่วนจีเลยดีไหมจ๊ะเรื่องบุญเนี่ยอย่าไปคิดเดี๋ยวดูก่อนนะต้องคิดทำก่อนเลยนี่ต้องตุลิตะตุลิตังสีขะสีขังแปลว่า
2: เร็วๆไวๆท่านที่ท่านใด
0: ท่านที่ท่านใด
2: นี่ครับ
0: ทำก่อนเวลาสมบัติเกิดเราก็จะได้ก่อนปฏิบัติธรรมก็จะได้อริยทรัพย์ก่อนนี่จ้ะถ้ารวยก็รวยก่อนเป็นไงดีไหมเวลาได้สมบัติเวลาเขาถึงทางจะได้ตั้งแต่ปฐมวัยไม่ต้องคอยโอ้โหเมื่อไหร่จะมัชชิมวัยนะหรือปัจฉิมวัยอะไรเงี้ยเนาะเพราะการคิดดูก่อนนี่แหละทำให้ยืดเวลาการเข้าถึงธรรมออกไปทำให้ความรวยเลื่อนไปแต่เราเลื่อนทำบุญรวยก็เลื่อนไปเราควรจะเลื่อนกลับมาแล้วเลื่อนเอาไว้
2: เล
0: ื่อ
2: นเข้ามา
0: เลื่อนเข้ามาต้องทำทันทีคิดทำก่อนบุญก็เกิดก่อนพอบุญเกิดขึ้นก่อนสมบัติก็เกิดขึ้น
1: ก่อน
0: นี่สู่สำเร็จถ้าเราคิดดูก่อนทำทีหลังบุญก็เกิดขึ้นทีหลังสมบัติก็คิดดูก่อนนี่จะมาเกิดไม่เกิดนี่นะมีบุญอะไรให้ทำก็รีบทำทำซะอย่าไปก่อนอย่าไปคิดดูก่อนเพราะนอกจากจะได้นอกจากบุญจะเกิดช้าแล้วสมบัติยังเกิดทีหลังอีกช้าอีกซึ่ง ถ้าอาจจะรวยจริงแต่เราอาจจะตายก่อนเราตายปั๊บสมบัติมากองเลยหมดโอกาสทำบุญไปเลยฮะไม่ได้นะเกิดศรัทธาปุ๊บต้องทำปั๊บเวลาสมบัติเกิดก็จะเกิดขึ้นนี่หวงคือไล่ทรัพย์ให้หนีจากเราไปให้คือเรียกให้มาหาเรานี่อาจารย์หวงทรัพย์ไม่ทำบุญก็จะจนทรัพย์หวงความรู้ก็จะจนความรู้หวงแล้วก็จะขาดสอนเรื่องนั้นเลยเพราะฉะนั้นชิตังเมที่จึงมีความสำคัญกับเรามากชิตังเมหรือว่าเราชนะแล้วเนี่ยอย่างนั้นก็ชนะความตนีในใจชนะความเสียดายในทรัพย์ที่จะบริจาคไปทำบุญเนี่ยจ้าถ้าจะเสียดายเนี่ยเพื่อเราสบายใจเนี่ยเราก็พูดได้ว่าเสียดายจังแต่ไม่ใช่เสียดายตังค์อ้าวนี่จ้านี่เนาะเสียดายจังอยากจะคิดเลยคิดแต่ไม่เสียดายตังค์ที่จะทำบุญอยากจะพูดเสียดายจังก็พูดไปแต่ไม่เสียดายถ้าเสียดายตังค์แปลว่าเรายังมีความตระหนี่อยู่แต่ถ้าไม่ได้ทำบุญนี้คำว่าเสียดายจังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้แปลว่าเราชิตังเมแล้วชนะแล้วที่เราไม่มีความตระหนี่นะจ๊ะหากเรายังมีตระหนี่อยู่ต้องรีบหาทางเอาชนะให้ได้นะจ๊ะด้วยการให้ตระหนี่เนี่ยมันเหมือนหนามยอกอกเพราะฉะนั้นการให้คือเอาหนามมาบ่งออกนี่นะหนามเราต้องคมกว่าถ้าเราหัวแหงเสียใจทราบอะไรเกิดขึ้นมาอะไรนะจ๊ะต้องรีบให้ทันทีนี่จ้ะหวงตอนไหนให้ตอนนั้นเลยหรือให้ก่อนหวงอย่าให้หวงมันเกิดขึ้นในใจเราชาตินี้ชาตินี้เราไม่มีคำว่าหวงนี่จ้ะมีแต่คำว่าให้ถ้าหวงเนี่ยเรานึกไม่ออกเลยมันเขียนยังไงอะไรนี่เนาะตั้งอย่างนี้ดีไหมที่เรามีชีวิตลำเค็ญเนี่ยเป็นบางช่วงในชีวิตเพราะเราก็มีความตระหนี่เป็นบางช่วงในชีวิตเหมือนกันนี่นะจ๊ะปัจจุบันที่บางคนยากจนก็เพราะเขาเคยเป็นคนอยากจนมาก่อนคืออดีตทําบุญไม่สม่ําเสมอหรือไม่ค่อยจะได้ทําบุญนะจ๊ะนี่จ้ะหรือบางทีตั้งใจจะทําแล้วอยู่ๆก็เปลี่ยนใจไปเฉยเหมือนฝนตั้งเขาแต่ไม่ตกเนี่ยนะทำให้สายสมบัติขาดตอนไปเลยพวกเราเกิดมาสร้างบารมีมีเป้าหมายอันสูงสุดเพราะนั้นเราก็ต้องมีสมบัติมากๆที่เราจะไปใช้สร้างบารมีที่จะหล่อเลี้ยงสังขารเราในการสร้างบารมีให้ได้ไปยาวนานให้ได้ไกลเพราะนั้นเรามีความสำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งที่เราจะต้องจำไว้ในใจว่าเราต้องสมบัติจักรพรรดิ

0: วันนี้มีจดหมายจากลูกวัสิกาถึงครูไม่ใหญ่ตอนสู่เส้นทางสายสวรรค
1: ์
0: เพราะมหัศจรรย์ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
1: สา
0: ธุเปิดด้วยเพลงมาสำนักกัลยาณมิตรสากล

กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงโลกปาริกาอุปาสิกาอายุภาประณีพลกลังอุปาสิการุ่นที่13เป็นหน้ากองนครหลวง3ไหนยกมือสิหัวหน้าที่พักอาสรมอุปาสิกาโซนใจสงบชั้น4ใช่ป่ะจ๊ะและมีตำแหน่งที่จะไม่พูดถึงนั้นไม่ได้เลยคือเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่จุ๋มสุภาพรอาสากรมิตรรุ่น1อุปาสิการุ่น2ไหนจ๊ะพี่จุ๋มลูกเป็นเด็กดุสิตตั้งแต่เกิดเราเกิดที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพแถมยังเรียนจบสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเป็นหัวหน้าที่พักอาสรมวาสิกาโซนใจสงบชั้น4ชั้น4ซึ่งตรงกับลำดับของสวรรค์ชั้นดุสิตพอดีโอ้มีเหตุผลเนาะมีเหตุผลอีกทั้งยังมีเป้าหมายแนวๆจะกลับดุสิตบุรีให้ได้ทั้งหมดนี้จึงได้ลงมาใจลูกน่าจะลงมาจากชั้นดุสิตแน่นอนเนาะขี้โม้นะลูกรู้สึกตัวเองเป็นคนโชคดีมากที่ได้กลับมาสร้างบารมีตั้งแต่ยังเป็นเด็ก14ขวบแล้ววิชาคนที่สองมาบวชธรรมทายาทภาคฤดูร้อนในปี2529ทำให้สมาชิกในบ้านทั้ง8คน8คนกอบเดียวคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องที่นี่5คนก็เลยแห่เข้าวัดมหาพระพิชากันยกบ้านเลยไหนดูสินี่พี่ชายเอาปี29เนี่ยบวชอันนี้จ้า

0: คือคุณพ่อ2 3คนที่4คนที่5ลูกจุ๋มคนที่1เอามีพี่น้อง6คนเหรอลูกกับพี่สาวคนแรกก็มาเป็นลูกหญิงหลวงพ่อทั้ง2คน
1: อ๋อ
0: นี่จ้าวันสำเร็จการศึกษาจังหวัดอะไรราชภัฏสวนดุสิตไม่ธรรมดาโอ้โหโอ้โหโอ้โหจบจากดุสิตเลยเนาะวันแรกที่ก้าวเข้าวัดเดินผ่านซุ้มประตูโค้งที่เขียนว่าสู่เส้นทางธรรมหัวใจลูกเต้นแรงเป็นจังหวะช้าช้าช้าเหมือนได้หลุดเข้ามาในแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความน่าค้นหาแม้คุณพ่อแม่จะพาลูกเข้ามาในสภาธรรมกาสากลลังคาจากแล้วขณะที่ทุกคนหลับตานั่งสมาธิกันหมดแต่แววตาลูกกลับเปล่งประกายและยิบระยับใช้แววของความอยากรู้อยากเห็นมองไปทั้งโน้นทีทั้งนี้ทีอยากรู้ว่าหลังกำแพงสูงที่กั้นเขต196ไร่นั้นมีอะไรแต่ในรู้ว่าเกิดแรงบันดาลใจแรงกล้าขอเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดแผนกศูนย์เด็ก
1: oh.
0: แล้วนับจากนั้นก็เก็บเงินค่าขนมไว้เป็นค่ารถเพื่อเดินทางมาช่วยงานวัดทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ oh. อ๋อชอบช่วยดูแลเด็กคนรักเด็กการไปอาสาสมัครแผนกนี้ทำให้รู้ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุกเพราะนอกจากต้องชวนเด็กๆนั่งสมาธิแล้วเก่งนะชวนเด็กนั่งสมาธิได้ของแป๊บเดียวอะแล้วก็ชวนให้มาเล่นด้วยกันเนี่ยแต่มีเหตุผลที่ลูกชวนมาเล่นด้วยกันเพื่อจะได้ไม่ต้องไปกวนผู้ใหญ่ที่เขานั่งสมาธิเออมีเหตุผลเนาะเต็งโลเป็นพี่เลี้ยงจอมสนที่เข้าใจเด็กๆมากนี่สนย่อมเข้าใจความสนเพราะยึดกติถือว่าสนให้สดแล้วหยุดที่การสร้างบารมีแม้ลิงจะเรียกพี่แต่ต้องเก่งและดีนะน้องรักโอ้โหคมคมซึ่งเรามักจะชวนแก๊งเด็กๆไปขี่ซาเล้งอย่างสนุกสุดเวียงเล่นซ้อนหาใน196ไร่อย่างเมามันลูกซ้อนจะหลวงพ่อทัตตะต้องถามว่าลูกชื่อเล่นชื่ออะไรลูกก็บอกท่านว่าไม่มีชื่อเล่นแต่ก่อนที่ท่านอยากให้ลูกเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงบ้างจึงตั้งชื่อเล่นให้ว่าหญิงนับแต่บัดนั้นเองต่อมาในปี29พี่จุ๋มพี่สาวคนโตลูกก็เข้าวัดมาเป็นอาสากัลยาณมิตรรุ่นหนึ่งซึ่งคนในทุกคนในครอบครัวเห็นด้วยทุกประการเลยพ่อคุณพ่อคุณแม่ศรัทธาและเข้าใจพระพุทธศาสนามากอยู่แล้วซึ่งทุกเช้าขั้นท่านทั้งสองจะพากันสวดมนต์ทั้งก่อนไปทำงานและก่อนนอนโอ้สุดยอดเลยอีกทั้งยังมาวัดทุกอาทิตย์และทุกงานบุญใหญ่ไม่เคยขาดเลยตลอด40ปีโอ้ชัดจันเนาะที่สำคัญที่ท่านทั้งสองยังได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนบัวจนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีคุณแม่จะดีเป็นพิเศษเพราะเห็นองค์พระชัดใสสว่างสามารถเข้ากลางได้อย่างมีความสุขคุณแม่ยังมีโอกาสไปกราบคุณยายอาจารย์บ่อยๆซึ่งคุณยายถึงก็บอกแม่ว่าในอนาคตคุณจะได้มาอยู่ใกล้วัดนะแล้วคุณยายก็ชี้ไปที่สวนมะม่วงข้างๆวัดซึ่งแม่ของลูกก็งงและคิดว่ายังเป็นป่ามะม่วงอยู่เลยจะมาอยู่ได้ไงนี่นะซึ่งปัจจุบันที่ดินที่คุณยายชี้นี้กลายเป็นบ้านที่คุณแม่และครอบครัวลูกมาอาศัยอยู่จริงๆอย่างเหลือเชื
1: ่อ
0: นอกจากนี้พี่ชายคนที่สองลูกไม่ทำงานแล้วยังได้กลับมาบวชบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยอีกครั้งส่วนวิชาคนที่สามก็มาบวชเข้าพรรษาที่วัดได้หนึ่งพรรษา พี่สาวคนที่สี่มาเป็นอาสาสมัครสำหรับพี่เขยและหลานชายก็เข้าวัดบวชแล้วทั้งสองคนกลายเป็นครอบครัวบุญยกบ้านทั้งบ้านเลยถ้าเขาทำนองที่ว่าบ้านใหญ่เพราะมีคนบ้านสุขเพราะมีธรรมโอ้โหก็ดูครอบครัวสวรรค์เนาะนี่พาครอบครัวสวรรค์ไปกราบหลวง

0: ตั้งแต่เล็กจนโตลูกมาวัดจนผูกพันไม่ว่าช่วงปิดเทอมเล็กหรือปิดเทอมใหญ่ลูกก็จะมาอยู่วัดรับบุญนอนใต้โต๊ะสแตนเลสเอามุ้งครอบกันยุงกินข้าวกันบาทที่เต็นท์พอกลับมาวัดเหมือนได้มาบ้านอีกหลังที่อยู่ตรงไหนของวัดก็ล้วนมีแต่ความสุขช่วงปิดเทอมมีโครงการอบรมอะไรที่เปิดที่วัดลูกก็จะเข้าโครงการอบรมตลอดเช่นโครงการอบรมวัยรุ่นคุณธรรมโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิงรุ่นแรกแต่โครงการที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตคือเมื่อลูกเรียนจบลูกคิดว่าถ้าเราไปทำงานก่อนการลาปฏิบัติธรรมระยะยาวคงทำได้ยากจึงตัดสินใจเข้าโครงการสมาธิแก้วรุ่นหนึ่งนาน3เดือนก่อนไปทำงานแต่ก่อนเข้าอบรมก็ส่งไปสมัครงานเอาไว้ถึงท้ายบริษัทเรียกไปสัมภาษณ์ระหว่างที่ลูกยังนั่งสมาธิอยู่ซึ่งลูกก็ตัดสินใจสละสิทธิ์เพราะกำลังนั่งสมาธิอย่างมีความสุขมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเมื่อลูกปฏิบัติธรรมใกล้จบโครงการทางวัดก็เปิดรับสมัครบุคลากรรุ่น13เพื่อรองรับงานแจ้งข่าวบุญสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์เราจะคิดว่าถ้าออกไปทำงานเงินเดือนเริ่มต้นเราคงไม่พอทำบุญสร้างองค์พระประจำตัวฉะนั้นเราก็มาเป็นเขตไหนเลยดีกว่าจะได้อลุยเอาบุญกับการแจ้งข่าวการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้เต็มที่จากนั้นลูกก็ไม่รอช้ารีบเข้าโครงการวันที่9มิถุนายนพ.ศ.2539ทันทีนี่เนาะซึ่งช่วงอบรมลูกก็ได้ออกทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญสร้างองค์พระรู้สึกตื่นเต้นสนุกและเบิกบานมากแม้จะต้องคุยกับคนแปลกหน้ามากมายแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยกับการทำหน้าที่นี้อย่างบอกไม่ถูกพอคุยแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้เพื่อมาพัฒนาการทำหน้าที่กับมิตรของตัวเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่ออบรมเสร็จก็มาฝึกงานที่สำนักงานการมิตรสากลทีมแก้วประสานใจโดยมีพี่สุธีรางามเกียรติทรัพย์คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลลูกไหนสุธีราจากนั้นก็ได้บรรจุงานที่ทีมแก้วกายธรรมศาช่วยพี่เจี๊ยบวสิกาสุปันนีผสมกลิ่นพวกคอยเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองลูกและสอนงานจนทำให้ลูกทำเป็นทุกอย่างหน้าที่ที่สำคัญที่ลูกต้องทำเสมอคือเป็นหนึ่งในคนขับรถพาทีมงานลงภาคใต้ขับรถด้วย
1: ขับรถเจ้าค่ะ
0: โหเก่งนะเดินทางตะลันตะเลยตะเลยเป็นพันกิโลเมตรซึ่งทุกครั้งที่จับพวงมาลัยรู้สึกอธิษฐานอยู่เสมอว่าอย่าให้ใครมาชนเราและอย่าให้เราไปชนใครเราเมื่อออกไปสู่ท้องถนนแล้วเราพึ่งอะไรไม่ได้เลยนอกจากบุญและเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจริงๆขณะที่ลูกเกือบจะขับพุ่งชนกับรถ10ล้อดับคาที่แต่ลูกหักหลบทันจนรอดอย่างวุ่นวิตทั้งคันราปาฏิหาริย์แม้ลูกจะฟาดกระเลาะครั้งนี้ไปได้แต่ต่อมาไม่นานลูกกลับไม่สบายป่วยหนักจึงพ่อคุณแม่เป็นห่วงจึงให้ย้ายมาอยู่ภาคนครหลวง3ช่วยงานพี่จุ๋มเพื่อรักษาสุขภาพไปก่อนแล้วหายอย่างเงี้ยเนี่ย
1: หายแล้วเจ้าค่ะ
0: หายแล้วเนาะวสิกาสุพรรณีสงกินพี่เจี๊ยบพี่เลี้ยงผู้คอยดูแลประคับของลูกด้วยความเมตตา

ต่อมาในปี2557ลูกก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้ากองนครหลวง3ดูแลสายงานเจ้าภาพในกรุงเทพเขตบางรักเขตสาทรเขตพระโขนงเขตคลองเตยโดยมีเป้าหมายว่านโยบายภาค3แจ่มจรัสชัดในชัดรวยรัดสว่างสวย

ภาคนี้รวยเพราะบุญทุกคนไปสุดใช้ไรมุ่งไปสุดแห่งธรรมอยู่ที่งานนครหลวงสามนะโดยมีท่านมิตรานันโทท่านเมตรีนะภาษาสามสองเป็นพระเจ้าประจำภาคเพียงหนึ่งเดียวนี่จ้าจะปฏิบัติธรรมรวมใจผู้นำบุญก็หลงสามนี่รวมพลังผู้นำบุญสำเร็จทุกภารกิจของหลวงพ่อทั้งชวนบวชพระสามเณรตอนรับพระธรรมญาตราจัดพระทหารมาคุ้มครองโลกจัดสวดธรรมจักรเป็นต้นนี่นะรับพวงมาลัยจากคุณไม่ใหญ่ด้วยเนาะเป็นดุจดังกำลังใจยิ่งใหญ่ในการทำหน้าที่คุณลบพระนิพพานจนถึงทุกวันนี้นี่

0: เราจะบอกว่าลูกรักการทำที่กันมิตรสุดหัวใจเพราะลูกคิดว่าจะครอบครัวลูกวัดกันยกครอบครัวจนมีความสุขขนาดนี้ได้ก็เพราะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของพี่ชายที่บวชธรรมทายาทและพี่จุ๋มพี่สาวที่แสนดีจะวางแผนสร้างบารมีให้ทุกอย่างอีกทั้งการทำหน้าที่กัลยาณมิตรยังสามารถเปลี่ยนชีวิตคนจนในการเป็นเศรษฐีได้จริงเหมือนในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรให้มหาทุกขตะจนเป็นเศรษฐีที่ลูกเห็นมานักต่อนักแล้วอย่างเช่นสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าภาพลูกเองเดิมก็เป็นแค่มนุษย์เงินเดือนเช่าบ้านอยู่มีรายได้ไม่มากเวลาจะทำบุญก็ทำได้ปริมาณจำกัดจนมีวันหนึ่งเขาได้ฟังสัมมนาแล้วก็คิดว่าถ้ามัวแต่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แบบนี้ตลอดชีวิตก็คงไม่มีทางทำบุญใหญ่ๆดังใจปรารถนาได้เลยจากนั้นเขาก็อธิษฐานขอคุณยายอาจารย์และเอาเงินก็สุดท้ายมาเปิดบริษัททำประตูอัตโนมัติซึ่งหลวงพ่อไปพูดให้กำลังใจเขาว่าประตูแสนรู้เจ้าของแสนรวยและก่อนเขาจะไปหาลูกค้าทุกครั้งก็จะนั่งสมาธิขอบารมีคุณยายจนมีครั้งหนึ่งลูกค้าเห็นเขาขับรถมาหาแล้วทักขึ้นว่านั่งรถมากับแม่ชีเหรอซึ่งเจ้าภาพของลูกอัศจรรย์ใจว่าเขาขับรถมาคนเดียวนะแต่ก็เป็นเพราะขอบารมีคุณยายท่านจึงนั่งคมบุญมาเป็นเพื่อนสุดท้ายเจ้าภาพคนนี้ก็ได้งานนั้นเป็นอัศจรรย์จนรวยเอารวยเอาเลี้ยงชีวิตจากมนุษย์เงินเดือนธรรมดามีเงินมาซื้อบ้านอยู่มีปัจจัยมาเป็นประธานกฐินทุกงานนับจากนั้นกระทั่งช่วงที่วัดเกิดวิกฤตขาดสภาพกระร่องสภาพลูกคนนี้จึงมาถามว่าคนเข้ามาทำบุญไม่ได้วัดจะมีปัจจัยพอจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารไหมแล้วก็แนะนำวิจารณ์อธิษฐานในกิจการเรื่องเรืองและมีปัจจัยมาร่วมบุญด้วยแรงอธิษฐานที่ตั้งใจช่วยวัดในยามยากนี่เองทำให้เจ้าภาพได้ออเดอร์งานทำประตูอัตโนมัติเข้ามามากเป็นอัศจรรย์จนสามารถเป็นประธานพานบัวได้อย่างเหลือเชื่อนี่แหละคือตัวอย่างการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่พลิกชีวิตเหนือความคาดหมายนี่ก็ใครนะแต่ขอบริษัทประตูอัตโนมัติที่หลวงพ่อเมตตาตั้งมงคลนามให้ว่าประตูแสนรู้เจ้าของแสนรวยผู้มีหัวใจทุ่มเทกับทุกภารกิจหลวงพ่อสร้างบารมีมามากกว่า30ปีที่รู้สัจจใจไปก่อนนั้นคือเมื่อหลวงพี่วันชัยพัตชโยส่งบุคลากรใหม่มาฝึกงานที่ภาคแล้วก็หลวงสามโลกถึงกับตรึงได้เจอผลผลิตของตัวเองเนื่องจากน้องที่มาเคยลูกคุณนำบุญจังหวัดภูเก็ตที่ลูกเคยทำหน้าที่กับวิทย์ที่เขาตอนอายุ5ขวบแล้วกลับมาเข้าวัดช่วยงานลูกตอนอายุ22ปีตอนนี้น้องช่วยงานจะอายุ34ปีแล้วนี่เนอะน้องขวัญวัยเด็กนี่จ้ะพ่อของ
1: เป็นคุณพ่อของน้องขวัญซึ่งเป็นผู้นำบุญของหญิงตอนที่ไปดูแลผู้ประสานงานตอนที่อยู่ภาคใต้ครับ
0: เดี๋ยวฟังเพลงลูกยุพาดีกว่า

สถานที่โลกขอกราบขอบคุณหลวงพ่อมากที่ทำให้ลูกได้บุญใหญ่จากการทำที่กัลยาณมิตรที่พลิกชีวิตคนในครอบครัวและพลิกชีวิตเจ้าภาพมากมายจนมาสู่เส้นทางสวรรค์เพราะมาตรจันการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่จนลูกอยากจะบอกหลวงพ่อด้วยบทเพลงนี้

สาธุโอ้วันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวของนะหบหน้าภาคนครหลวง3สำนักกัลยาณมิตรนะภาค3ตามสมบัติมาที่วัดพระธรรมกายนะให้ได้บุญกฐินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญกฐิน 30,000 วัดซึ่งถ้าเรานับเนี่ยอีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงวันออกพรรษาออกพรรษาได้อีก1วันเท่านั้นแหละก็เทศกาลกฐินตลอด1เดือนเลยไปจนถึงวันลอยกระทงมีเวลาแค่1เดือนเป็นมหากัลยาณทานเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเร่งทำหน้าที่กัลยาณมิตรกันแล้ว

บางคนนี่จองตั๋วนะไปต่างประเทศนู่นไปประเทศเนปาลประเทศอินเดียแล้วเตรียมแล้วที่จะไปอินตระเดียเป็นมหาราณีไปนะเอากฐินของหลวงพ่อเนี่ยไปถึงประเทศต่างประเทศนู่นเลยนะแล้วก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำหน้าที่กัลยาณมิตรต้องเริ่มแล้วเพราะว่าเห็นไหมเฉพาะการสร้างบารมีเนี่ยเราจะสร้างไปคนเดียวไม่ได้เราจะต้องมีทีมซึ่งจะมีทีมได้ก็เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่แหละดูตัวอย่างนะพี่อุบาสิกายุภาภาค3นี่ไงภาค3ตามสมบัติมาที่วัดพระธรรมกายเพื่อสร้างบารมี 30,000 วัดเนี่ยที่จะทำหน้าที่ทอดกฐินสามัคคีไป 30,000 วัดเราจะปลื้มขนาดไหนนะถ้าหลับตานึกภาพ 30,000 วัดนะเห็นยอดยอดอุบาอยอดโบสถ์ยอดเจดีย์เนี่ยขยายไปทั่วทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศไทยเลยแล้วเราก็นึกถึงภาพบุญที่ผุดขึ้นบังเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทยนี่คือความปลื้มใจเนี่ยมีความปลื้มใจของพวกเราทุกคนที่จะต้องกลับมาแล้วว่าเอ๊ตั้งจิตอธิษฐานเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรกันอย่างไรดีเพราะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่พลิกชีวิตคนพลิกชีวิตผู้คนเพราะนั้นถ้าเรามองว่าเราได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อเอาบุญให้กับคนที่เราจะไปบอกไปชวนก็ทำความดีเริ่มต้นง่ายๆเนี่ยชวนหลับตาทำสมาธิให้ใจใสก่อนเมื่อใจใสนะเอาใจใสไว้ในตัวแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มนึกออกแล้วว่ายังจะต้องเติมบุญเติมบารมีอะไรบ้างตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขานะทั้งบารมีทั้ง10ทัศน์ที่จะต้องเร่งพัฒนาตัวเรามีอะไรบ้างก็จัดการเพราะนั้นเริ่มต้นจากกัลยาณมิตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกว่ากัลยาณมิตรนี่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ตอนแรกพระอานนท์บอกว่านี่กัลยาณมิตรนี่เป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยนะที่บวชมาได้ทุกวันนี้ที่บำเพ็ญประพฤติพรหมจรรย์มาได้ทุกวันนี้เนี่ยก็ด้วยอนุภาพของกัลยาณมิตรถึงกึ่งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่กัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยคือหมายความว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์เราจะดำเนินทางสายกลางของเราเพื่อสร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฝั่งเพื่อนกัลยาณมิตรผู้แนะประโยชน์เป็นทั้งหมดเลยซึ่งกัลยาณมิตรก็นับมาตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายล้วนแล้วแต่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรช่วยแนะประโยชน์แล้วก็นำประโยชน์มาให้กับเราทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำหน้าที่กัลยาณมิตรทำได้แล้วแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยของเราฝนกำลังตกอยู่อีกหลายที่นะในวันนี้เพิ่งทราบข่าวว่าที่กาญจนบุรีนะตอนแรกก็เป็นเพชรบุรีราชบุรีตอนนี้กาญจนบุรีน้ำท่วมแล้วซึ่งน้ำท่วมนี่ก็ท่วมไปทุกหย่อมหญ้าไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่หลวงพี่อยู่ณขณะนี้ก็ท่วมปราจีนนี่น่าจะได้เป็นแชมป์ปีนี้คือท่วมทุกอำเภอครบทุกอำเภอเลยไม่ว่าจะเป็นอำเภอนาดีกบิลบุรีประจันตคามศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถบ้านสร้างประจันตคามอำเภอเมืองหมดเลยทุกอำเภอที่มีอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีท่วมกันท่วนหน้าแม่น้ำปราจีนเอ่ยอะไรเอ่ยก็พากันท่วมหมดก็ได้มีโอกาสนะทำตามนโยบายที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้แนะนำเอาไว้นะแล้วก็ท่านได้ให้หลักการเอาไว้ว่าเมื่อถึงอุทกภัยทั้งหลายประชาชนมีภัยก็ต้องไปช่วยกันอันนี้ก็เป็นภาพที่หลวงพี่ได้เดินทางไปช่วยงานแล้วก็มอบถุงยางชีพของทางวัดพระธรรมกายนะไปมอบให้กับผู้มีบุญซึ่งส่วนใหญ่ก็จุดเริ่มต้นก็คือเอากลุ่มกัลยาณมิตรที่เขาใส่บาตรเราทุกวันนั่นแหละนะไปช่วยแล้วก็มีไปตามวัดต่างๆแล้วก็จัดทำโรงทานตลอดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนกระทั่งถึงวันที่11นะไม่เว้นสักวันเลยทำทุกวันเลยโรงทานทำอาหารแจกรวมแล้วเนี่ยทั้งอาหารโรงทานทั้งถุงยางชีพทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประมาณเกือบ 5,000 ชุด 5,000 สำรับเลยเอาบุญมาฝากทุกท่านนะนี่ก็รวบรวมกัลยาณมิตรที่บ้านพอจะมาได้เดินทางมาได้ก็นะไม่มีน้ำท่วมก็มาเพราะฉะนั้นก็
ต้องชวนทุกท่าน

แหละว่าเรามาเอาบุญใหญ่มาเอาบุญพิเศษกันตรงนี้ว่าเราจะมาเอาบุญพิเศษกันในเรื่องของการทำหน้าที่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดู MV นะ MV ที่น่าประทับใจปลื้มใจของการทำหน้าที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีกันสักนิดนึงนะเผื่อทุกท่านจะได้ระลึกนึกถึงบุญแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะได้เห็นภาพว่าแม้พี่น้องของเรานะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยกำลังประสบภัยเราก็มีน้ำใจช่วยกันซึ่งทุกท่านทั่วโลกนะสามารถร่วมบุญได้นะที่วัดพระธรรมกายของเราเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ที่จะกระจายความช่วยเหลือไปยังจุดต่างๆนะเบื้องต้น

ก็พี่น้องกัลยาณมิตรผู้นำบุญนะธุดงคสถานปราจีนบุรีแล้วก็เราก็ช่วยเหลือกันทุกที่เลยทุกที่ทุกทางแม้ว่าแต่ละคนแต่ละที่ผู้นำบุญแต่ละคนก็ประสบภัยกันเป็นผู้ประสบภัยกันด้วยก็ยังมีน้ำใจนะมาช่วยกันทำหน้าที่เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอาหารแล้วก็นำส่งไปยังผู้ประสบอุทกภัยแม้ขณะนี้นะบางอำเภอเช่นอำเภอศรีมโหสถกับอำเภอบ้านสร้างก็ยังน้ำท่วมอยู่ท่วมมาแล้ว3อาทิตย์นะก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงลดวันละ2เซน3เซนแค่นั้นเองนะก็แต่ละที่ก็ต้องแบกรับวัดต่างๆที่เราไปทำหน้าที่ที่เราจะได้ไปถวายปัจจัยนะในการที่จะทำบุญกฐิน 30,000 วัดเนี่ยหลายวัดก็เป็นศูนย์พึ่งพิงศูนย์พักพิงของพ่อแม่พี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่หลายวัดแม้ตอนนี้ก็ยังชาวบ้านก็ยังมานอนพักกันที่วัดอยู่เลยนะเพราะว่าอยู่บ้านตัวเองไม่ได้ต้องใช้ศาลาวัดซึ่งศาลาวัดในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยแถวเพิ่มบ้านสร้างเนี่ยก็เขาจะสร้างศาลาวัดไว้สูงมากชั้น2เนี่ยนอนกันได้บางวัดเนี่ยจุคนประมาณ400คนนะหลายครัวเรือนเลยรวมกันทั้งหมู่บ้านนะมาอยู่ที่วัดเพราะนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยวัดเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งทั้งยามทุกข์ยากทั้งทางกายทางใจดังนั้นเรามามองดูที่ตัวเราวัดพระธรรมกายของเราตอนนี้กำลังทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ 7,000 กว่าล้านคนทั่วโลกเนี่ยกำลังรอคอยที่จะมานั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายของเราเพราะนั้นที่หลวงพ่อสร้างทั้งมหาธรรมกายเจดีย์สร้างวิหารพระมงคลเทพมุนีสร้างสภาธรรมกายสากลเอาไว้เนี่ยไม่ได้แค่ชาวไทยนะทั่วโลก 7,000 กว่าล้านคนจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยหลายล้านคนแหละที่จะมาใช้ที่นี่ท่านถึงได้สร้างเอาไว้ 2,000 กว่าไร่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้นึกนะไม่ได้คิดลองคิดดูสิจะมีองค์กรไหนเนี่ยที่พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะให้ความดีเนี่ยกระจายไปทั่วโลกทั้งหมดเลยแล้วไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนเผ่าพันธุ์ใดก็ตามเรียกว่าชวนเขาทำความดีจุดเริ่มต้นจากการนั่งสมาธิหมดเลยมีที่เดียวนี่แหละวัดพระธรรมกายเพราะนั้น200กว่าประเทศทั่วโลกเป็นยังไงหลวงพ่อนำวิชาธรรมกายไปถึงทุกทั่วประเทศหมดแล้วเพราะนั้นเราก็เป็นลูกท่านเราจะต้องมาช่วยกันทำมโนปณิธานที่หลวงพ่อท่านได้ตั้งเอาไว้ที่อยากจะให้ทุกคนทั้งโลกในเข้าถึงพระธรรมกายและให้โลกนี้มีสันติภาพสันติสุขบังเกิดขึ้นก็ต้องเริ่มจากสันติสุขภายในถ้าทุกคนได้เข้าถึงสันติสุขภายในเมื่อนั้นแหละสันติภาพโลกก็จะบังเกิดขึ้นเพราะนั้นที่เราสร้างตรงนี้เนี่ยนอกจากจะ 30,000 วัดเพื่อยกยอพระพุทธศาสนาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยอาจจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรละเราสร้างได้เราจะให้วัดทุกวัดมีพระอย่างน้อย5รูปเพื่อที่จะได้รับกฐินของเราแม้ว่าอาจจะมีบางท่านบอกว่ารูปเดียวก็รับกฐินได้แต่เรามีความปรารถนาที่จะให้พระพุทธศาสนา

เจริญรุ่งเรืองจากวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งจากวัดที่รุ่งอยู่แล้วก็รุ่งกันยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นจึงต้องมี5รูปรวมพลังกันเป็นสังฆสามัคคีให้เกิดความงดงามในหมู่สงฆ์ให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ขยายการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่ไงถ้าพระอยู่องค์เดียวเนี่ยในวัดเนี่ยจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรยังไงใช่ไหมต้องมีตั้ง5รูปสัก5รูปรวมกันเป็นคณะสงฆ์เลยแล้วก็จะได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเหมือนครั้งแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5แต่ตัวเลข5รูปเนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นตัวเลขสัญลักษณ์แห่งการขยายงานพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกท่านจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนำพระศาสนาแล้วก็วิชาธรรมกายไปทั่วโลกหลวงพี่ก็มีเรื่องราวความปลื้มๆมาให้ทุกท่านอีกนิดนึงก่อนที่เราจะจบหมดโรงเรียนเวลาของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะในวันที่ผ่านมาวันบรรลุธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำซึ่งเราก็ได้รวบรวมกัลยาณมิตรของจากเม็กซิโกแล้วก็ลาตินอเมริกาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจากชิลีเอกวาดอร์บราซิลอาร์เจนตินานะโคลัมเบียเม็กซิโกแล้วก็บางส่วนที่เป็นชาวเม็กซิกันที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มาร่วมใจกันมานั่งสมาธิในวันบรรลุธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำเรามาชมภาพบรรยากาศที่เขารวมใจกันในห้องซูมนะซึ่งหลวงพี่ก็ได้บุญพิเศษนะวันนั้นก็ได้ไปเป็นพระอาจารย์แนะนำธรรมะปฏิบัติแล้วก็นำสาธุชนจุดโคมนะจุดโคมประทีปออนไลน์นะเรายังใช้ซูมกันอยู่นะที่เม็กซิโกก็เดี๋ยวทุกท่านมาชมความปลื้มใจของการขยายงานวิชาธรรมกายของหลวงปู่วัดปากน้ำไปถึงเม็กซิโกนะ

สาธุชาวมิสิกันที่มาปฏิบัติธรรมวันนั้นก็ร่วม300กว่าท่านนะแล้วทุกท่านก็รักศรัทธาหลวงปู่วัดปากน้ำเพราะวันนี้ก็ปฏิบัติธรรมผ่านซูมกันมาเนี่ยถ้าชุดแรกๆจนถึงบัดนี้ก็ร่วม7ปีแล้วเรียกว่าเหนียวแน่นนะแล้วเดี๋ยวปีหน้าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมากันเป็นร้อยเลยมาที่เมืองไทยมาร่วมงานมาฆ่าบูชาเพราะนั้นทุกท่านต้องปลื้มนี่แหละคือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเหนื่อยแล้วได้บุญเหนื่อยแล้วได้บารมีเพราะนั้นเราจะไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมก็จะต้องสู้กันหน่อยนะทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยใจที่ปลื้มแล้วก็ใจที่อยู่ในกลางใจใสๆใจของเรากลายเป็นองค์พระไปเลยแล้วก็ทำหน้าที่แจกจ่ายความเมตตาความกรุณาให้แก่ผู้คนทั้งหลายให้เขาได้บุญให้เขาได้มีโอกาสไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกท่านที่จะได้บุญนะจะได้เป็นสู่เส้นทางสายสวรรค์ที่แท้จริงวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสุขใจคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาให้รวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะได้เข้าถึงพระธรรมกายทุกท่านจงทุก

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้

0: ใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลาย

ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่7

จะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจก็จะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกๆมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายใน

ระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิ

ันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปัสสาวดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆซักๆชีวิตในสังสารวัฏมีไปพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่

เดินไปเป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นแหละขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมา

ข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักกับที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากลากไม้ภูเขาลากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือ

ทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัว

ันแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักรูในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนานเป็นต้นให้มันเพลินเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้

จงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน

ปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้
อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตปุพพากนัมการังกะโรมะเส

0: ได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรมก้า

0: เห็นพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้า

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรม

0: ต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์

0: ้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอ
0: สาธุ
2: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเราอาจจะเลี่ยงกฎหมายได้แต่เลี่ยงกฎแห่งกรรมไม่ได้ต่อไปจะสนุกกันใหญ่มหาเศรษฐีจะมาชุมนุมกันสนุกเลยมีวัดให้สร้างบุญสร้างบารมีเรามีโอกาสได้ทำบุญกับทุกวัดเราจะได้บุญขนาดไหนทำทีเดียว 30,000 วัดเลยเวลาบุญส่งผลจะให้รวยเล็กๆน้อยๆได้อย่างไรต้องรวยใหญ่ๆรวยเยอะๆบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จทุกๆความสำเร็จทุกๆความปรารถนาใครไม่ทำไม่เป็นไรแต่เราก็ทำเกิดมาเพื่อสร้างบารมีส่วนจะสร้างบารมีเอาแค่ไหนระดับหมู่บ้าน

0: นี้โลกหน้าเราก็เลือกเอาค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีภาพบรรยากาศงานบุญที่ธุดงคสถานนครสวรรค์ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งได้จัดพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายเพื่อประดิษฐานณอาคารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรธุดงคสถานนครสวรรค์และประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศปลื้มๆนี้พร้อมๆกันค่ะ
1: ธุดงคสถานนครสวรรค์ได้จัดพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายโดยได้ทำพิธีเปิดณที่ว่าการอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอาเสียระวันเพาะพืชนายอำเภอท่าตะโกเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่พระครูนิทัศสารโกวิทเจ้าคณะอำเภอท่าตะโกท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรปรมินทร์ไตรทิพย์ประธานกัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงานและนางสาวอาศิรวรรณเพาะพืชนายอำเภอท่าตะโกได้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งน้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวสโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสร้างบุญร่วมอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายไปประดิษฐานที่อาคารพระมงคลเทพมุนีธุดงคสถานนครสวรรค์ในวันนี้เป็นอีกสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนได้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและสาธุชนในจังหวัดนครสวรรค์ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายรับความเป็นสิริมงคลองค์พระประธานพระธรรมกายงดงามเรียบพร้อมได้รับอัญเชิญจากที่ว่าการอำเภอท่าตะโกมุ่งหน้าไปยังศูนย์ท่ารถอำเภอท่าตะโกรวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตรให้สาธุชนสักการะกราบไหว้โดยระหว่างเส้นทางการอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้สร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้กับสาธุชนเมื่อองค์พระประธานพระธรรมกายได้อัญเชิญผ่านเส้นทางต่างๆสาธุชนได้พนมสองมือยกขึ้นเหนือศีรษะอย่างจิตเลื่อมใสแก่สาธุชนที่ได้พบเห็นสายตาเปี่ยมล้นศรัทธาบางท่านกล่าวว่าพระประธานที่ได้เห็นในวันนี้เป็นที่งดงามมากและเปี่ยมด้วยความเมตตาเมื่อเห็นแล้วเกิดทัศนานุตริยะเป็นการเห็นอันประเสริฐทำให้จิตใจสงบขนลุกเกิดความเลื่อมใสตั้งแต่แรกเห็นปลื้มใจเป็นอย่างมากและยังความปีติใจแก่คณะสงฆ์และสาธุชนรวมถึงนักเรียนที่ได้ร่วมอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายในครั้งนี้อีกด้วยทั้งนี้คณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและผู้มีบุญก็ได้ร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันณธุดงคสถานนครสวรรค์อีกด้วยในภาคบ่ายเป็นพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณอาคารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรธุดงคสถานนครสวรรค์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนเข้าร่วมประกอบพิธีเต็มอาคารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยภายในบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานสงฆ์และกัลยาณมิตรรัชนีวันแก้วพรสวรรค์ประธานบุญพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้ประ

ในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีอัญเชิญผ่านพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโตโดยมีคณะเจ้าภาพจำนวน8คณะน้อมอัญเชิญผ่านพระบรมสารีริกธาตุนำโดยคณะประธานคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรรัชนีวันแก้วพรสวรรค์กัลยาณมิตรโกศลชินพงษ์ไพศาลกัลยาณมิตรมณีพันธ์สุนทรมนทการกัลยาณมิตรสิยาธรสิริโชตต่อด้วยคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมอัญเชิญผ่านพระบรมสารีริกธาตุตามลำดับพิธีกรรมดำเนินการไปด้วยความปลื้มปิติสุขทุกท่านได้น้อมใจไว้กับพระบรมสารีริกธาตุด้วยใจใสๆหลังจากนั้นคณะสงฆ์และผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจ

ารสงฆ์ก็ได้บรรจุรัตนชาติลงในภาชนะโลหะทองคำก่อนที่คณะสงฆ์จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในพระเกศองค์พระประธานพระธรรมกายผู้เปี่ยมด้วยพุทธลักษณะมหาบุรุษได้ประดิษฐานไว้ณอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรแห่งนี้ในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และผู้แทนวัดพระธรรมกายได้วางพวงมาลัยสักการะองค์พระประธานพระธรรมกายต่อด้วยคณะเจ้าภาพก็ได้วางพวงมาลัยดอกมะลิของหอมน้อมสักการะองค์พระประธานพระธรรมกายด้วยความนอบน้อมบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาเปี่ยมล้นในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่งดงามยิ่งจากนั้นได้ประกอบพิธีทอดพระป่าเพื่อสมโภชพระประธานพระธรรมกายมีคณะประธานจำนวน8คณะได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทั้งนี้ท่านประธานพระป่าคือกัลยาณมิตรรัชนีวันแก้วพรสวรรค์และกัลยาณมิตรโกศลชินพงษ์ไพศาลได้นำกล่าวคำถวายพระป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าต่อด้วยท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายองค์พระประธานพระธรรมกายเจ้าภาพ

0: ว่าในวันนี้เป็นวันปราบปลื้มปิติในบุญที่ท่านทั้งหลายนั้นได้ทำบุญพิเศษได้อัญเชิญพระประธานพระธรรมกายและการถวายพระบรมสารีริกธาตุบรรจุเกศดอกบัวของพระประธานพระธรรมกายเป็นองค์ประธานจะเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนณทุดงคสถานนครสวรรค์แห่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งโอกาสบุญวันนี้เป็นโอกาสบุญอันยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านได้ทำร่วมกันทั้งนี้ท่านยังได้กล่าวชื่นชมอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายที่ได้ช่วยเหลือประชาชนให้สถานที่จอดรถหลายพันคันให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วยค่ะ
1: อันดับแรกเลยต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่ท่านได้เมตตาสั่งสอนพวกเรานะคะและท่านบอกว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดของชาวสวรรค์นะคะนครของชาวสวรรค์นะคะและต้องขอขอบคุณพี่เสงี่ยมนะคะคุณพ่อเสงี่ยมของทุกๆคนนะคะที่ได้ถวายที่ดินผืนนี้ให้กับพระพุทธศาสนาเร็วๆนี้จะได้มีพระมหาเป็นมีเจดีย์เกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะประดิษฐานบนเกศดอกบัวตูมของพระประธานซึ่งจะประดิษฐานอยู่บนอาคารพระมงคลเทพมุนีแค่ความสำคัญของพระประธานนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อทราบข่าวแล้วมีความปลื้มปิติที่อยากจะได้ร่วมนะคะโดยเฉพาะได้มีโอกาสบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยซึ่งอยู่บนพระเกศของท่านนะคะแน่นอนค่ะบุญนี้เนี่ยย่อมส่งผลให้เรานะคะได้เป็นผู้เกิดในตระกูลที่สูงและเป็นยอดคนนะคะค่ะก็พอทราบข่าวแล้วก็ต้องรีบรับบุญกับพระอาจารย์กล้าทำทันทีเลยนะคะ
2: วันนี้เป็นวันที่น่าปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกับการที่ได้มีพระธรรมกายมาประดิษฐานที่จังหวัดนครสวรรค์ไม่เพียงแค่มาประดิษฐานนะคะยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่อได้มอบมาให้แล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยแหละค่ะก็ได้มีพิธีอัญเชิญพระธรรมกายของเราเนี่ยแห่ที่อำเภอท่าตะโกนะคะแล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยค่ะคนเห็นเนี่ยปลื้มใจกันไปตามๆกันเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกหลานของพ่อเนี่ยได้เห็นภาพนี้แล้วยิ่งปลื้มหนักเลยนะคะปลื้มใจมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าการทำบุญเนี่ยมันได้บุญสุดๆเลยอ่ะเคยไปเดินที่วัดพระธรรมกายปลื้มแล้วตอนที่เดินกฐินครั้งแรกนะคะที่เดินบนพรมแดงเมื่อสมัย20ปีที่แล้วว่าปลื้มแล้วนะวันนี้ความรู้สึกด้านมันกลับมาอีกปลื้มมากๆค่ะแล้วคนที่นี่ก็น่าจะตื่นตัวขึ้นนะคะสำหรับการที่ได้เห็นภาพดีๆแบบนี้พระธรรมกายที่มาประดิษฐานที่นี่จะเป็นนิมิตใหม่ที่จะทำให้ชาวนครสวรรค์เนี่ยได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนะคะที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสม
3: เพิ่มปิติด้วยความยินดีเปรมปรีในสิ่งที่เราได้ทำมันเป็นความเพิ่มปิติในเรื่องของบุญนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เป็นพลังของชาวพุทธได้มารวมตัวกันนะครับแล้วทุดงคสถานนครสวรรค์ของเราก็นับวันที่จะพัฒนายิ่งขึ้นไปนะครับโดยมีพระอาจารย์กล้าทำเนี่ยท่านเป็นประธานสงฆ์ที่นี่นะครับท่านมีความเข้มแข็งมากเก่งมากๆครับท่านสามารถที่จะดึงศรัทธาสาธุชนให้มาร่วมงานได้มาร่วมกิจกรรมใหญ่ๆบุญใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเป็นพลังศรัทธาของชาวพุทธจริงๆนะครับแล้วก็ครั้งต่อๆไปผมคิดว่าจะมีผู้มีบุญมาร่วมงานมากกว่านี้ยิ่งขึ้นไป
4: ค่ะคุณผู้ชมคะที่สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกโดยทีมงานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมระดับประเทศค่ะหรือ Smart Young Leader Thailand ให้กับนักเรียนแกนนำที่ผ่านการคัดเลือกจาก16โรงเรียนจำนวน87คนค่ะพร้อมด้วยคณะครูณชมรมพุทธศาสน์สากลอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยในวันแรกของการอบรมนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม Walk Rally ฐานกิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มเพื่อสร้างความคุ้นเคย พร้อมทั้งได้ฝึกการทำงานร่วมกันและเสริม

สร้างความสามัคคีจากนั้นในช่วงเย็นน้องๆได้ร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นและนั่งสมาธิโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาศาสิพงศ์สิริรัตโนหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้เทศนาเรื่องสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมรับขวัญ น้องค่ายส่วนในวันรุ่งขึ้นน้องๆได้เข้าร่วมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และรับศีล8จากพระอาจารย์ก่อนที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Train the Trainer Workshop UG5 บทฝึกห้องเรียนต้นแบบโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วีรชาติมเหสักโคหัวหน้ากองส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนได้เทศนาเรื่องศีล5และความดีสากลก่อนเข้าสู่ฐานกิจกรรมความดีสากลเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนการนำหลักคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรสุพรพิมลปานสุวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพตัวตนด้วยจิตวิทยาและการบำบัดจิตใต้สำนึกมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อรู้จักตนเข้าใจผู้อื่นพร้อมนำทำกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สะท้อนความคิดและเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นจากนั้นน้องๆได้ฟังธรรมะเรื่อง The Best Idol ผู้เป็นต้นแบบแห่งการสร้างความดีและกิจกรรมจุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันนี้น้องๆยังได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมด้วยการเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยเดินทางด้วยรถพ่วงไปยังพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกค่ะจากนั้นเดินทางต่อไปยังอุโบสถวัดพระธรรมกายเพื่อกราบพระประธานและรับฟังประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายก่อนเดินทางไปยังหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเพื่อร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์และรับพรพระนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเพื่อชมนิทรรศการและเรียนรู้ประวัติของคุณยายอาจารย์พร้อมรับชมภาพยนตร์3มิติจากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมMeditation for Inner Peace โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สหรัฐธีระสุนทโรได้นำนั่งสมาธิเพื่อสร้างความสงบภายในและพัฒนาสติให้พร้อมต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตค่ะส่วนวันสุดท้ายของค่ายทุกคนได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์5รูปณบริเวณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรทางยังได้ร่วมกิจกรรม Activity Workshop ทบทวนความรู้ที่ได้รับตลอดการอบรมก่อนเข้าสู่พิธีมอบรางวัลและมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อสร้างกำลังใจให้เยาวชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาตนเองและต่อยอดกิจกรรมสร้างสรรค์ในสถานศึกษาต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะบรรยากาศณวัดพระธรรมกายโอซาก้าเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นโดยมีชาวญี่ปุ่นในเมืองโอซาก้าและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจในการพัฒนาจิตใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ต่างมีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในการลดความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาปรัชกมลคุตตะบุญโยได้แสดงธรรมะคำสอนเรื่องหยุดเป็นตัวสำเร็จของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันฝึกสมาธิโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัว
ยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนโดยระหว่างการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมทำอาหารไทยซึ่งสร้างความสุขสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทั้งยังได้ร่วมการถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์และภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมชาวญี่ปุ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวว่ามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีจิตใจมีความสงบและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าพร้อมทั้งมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติสมาธิและวัฒนธรรมชาวพุทธมากยิ่งขึ้นโดยต่างแสดงความตั้งใจที่จะได้นำความรู้กลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และงานบุญเนื่องในวันครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้ร่วมการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมหาปูชนียาจารย์ค่ะพิธีกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรหลอนนี่กัลยาณมิตรเอมิลี่กัลยาณมิตรเคเดนและกัลยาณมิตรดักเลนสมพรเป็นประธานจุดเทียนใจทั้งยังได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามในต่างแดนด้วยความปลื้มปิตินอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีตัดปลอยผมคุณอันเดรสที่จะเดินทางไปร่วมพิธีบรรพชาและอุปสมบทที่ประเทศไทยช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมัตธรรมโมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลดความเครียดผ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าและแชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจให้แก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นค่ะเป็นพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ142ปีและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานผ้าป่าในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพระธรรมกายจอร์เจียยังได้เปิดคลาสเรียนพิเศษเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ผู้ที่สนใจโดยมีการแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นหลายระดับตามความเหมาะสมเพื่อบ่มเพาะและส่งเสริมทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม One Day Retreat เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านค่ะได้ใช้เวลา1วันพักจากความเร่งรีบของชีวิตกลับมาอยู่กับตัวเองผ่านการฝึกสมาธิและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับกิจกรรมตลอดทั้งวันคณะสงฆ์ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานความผ่อนคลายและการฝึกสติอย่างลงตัวเริ่มต้นด้วยกิจกรรมยืดเหยียดร่างกายเพื่อปรับอิริยาบถให้พร้อมต่อการทำสมาธิจากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ได้แนะนำเทคนิคการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างถูกวิธีนุ่มนวล

และเป็นธรรมชาติพร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่สามารถนำไปปรับใช้รับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในและสอบถามข้อสงสัยในภาคปฏิบัติอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการฝึกสติผ่านอิริยาบถต่างๆอาทิการเดินสมาธิท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบและการร่วมใจกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการรับบุญดูแลเสนาสนะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการต่างสะท้อนว่าได้รับความผ่อนคลายและพบความสุขอันเกิดจากจิตใจที่สงบนิ่งพร้อมตั้งใจนำแนวทางการฝึกสมาธินี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับ10จังหวัดนครพนมค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง9อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง16อันดับ4นครหลวง12อันดับ5นครหลวง1อันดับ6แก้วภูธร8อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่ากาลาคตัญจะนะหาเปติอัตถังเมื่อประโยชน์มาถึงแล้วอย่าปล่อยให้ล่วงไปเปล่าสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ว่างแห่งปัญญาเริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์สู่ใจกลางสหราชอาณาจักรบุญใหญ่จากการสร้างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งอุปโภคความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและจากชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานพัศนีโคสมุทรโทร091-9592-499 LINE ID NONGMUI 02

สิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือบุญซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีโอกาสทำความดีได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์จนกระทั่งได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมและบรรลุถึงความรู้แจ้งอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระองค์ทั้งหมดนี้ล้วนต้องอาศัยบุญที่สั่งสมเอาไว้ทั้งสิ้นดังนั้นในชีวิตนี้ควรจะรีบประพฤติธรรมเก็บเกี่ยวบุญกุศลแก่ตนเองให้มากที่สุดนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายชาดกว่าบุคคลให้ทานไม่ได้โดยเหตุสองอย่างคือความตระหนี่หนึ่งความประมาทหนึ่งบัณฑิตผู้รู้แจ้งเมื่อต้องการบุญพึงให้ทานแท้คนผู้ตระหนี่ก็กลัวความยากจนจึงไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใดเลยความกลัวยากจนนั่นแหละจะเป็นภัยแก่ผู้ไม่ให้คนตระหนี่ย่อมกลัวความอดอยากทั้งข้าวน้ำ

ความกลัวนั่นแหละจะกลับมาถูกต้องคนผ่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงครอบงำมนทินกำจัดความตระหนี่เสียแล้วพึงให้ทานเถิดเพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อจะสร้างบารมีท่านก็จะคำนึงถึงทานบารมีก่อนเป็นเบื้องต้นเพราะทานบารมีนั้นจะส่งผลให้มีโภคทรัพย์สมบัติอำนวยความสะดวกสบายให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งบารมีทั้ง30ทัศน์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลท่านเคยสอนเอาไว้เสมอว่าทานบารมีนี้อย่าได้ขาดแต่หากขาดทานบารมีแล้วจะสร้างบารมีอย่างอื่นมันก็ไม่สะดวกตัวท่านเองก็ได้สร้างทานบารมีมาตั้งแต่บวชเมื่อบวชใหม่ๆก็ออกบิณฑบาตท่านขาดแคลนเกี่ยวกับเรื่องอาหารหวานคาวไม่ค่อยจะมีคนมาใส่บาตรกับท่านแต่ท่านก็ยังออกบิณฑบาตไปตามปกติถึง3วันวันที่3ก็ได้ข้าวมาปั้นหนึ่งกับกล้วยผลหนึ่งกลับมาแล้วก็ตั้งใจที่จะลงมือขบฉันพอดีเหลือบไปเห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนผอมโซทีเดียวท่านก็คิดในใจว่ามันคงหิวเช่นเดียวกับที่เรากำลังหิวจึงแบ่งปันอาหารที่ได้มาในวันนั้นอย่างละครึ่งให้ข้าวไปครึ่งปั้นกล้วยครึ่งผลแล้วท่านก็อธิษฐานจิตในวันนี้เราก็ถึงที่สุดแห่งความหิวสุนัขแม่ลูกอ่อนก็ถึงที่สุดแห่งความหิวที่สุดต่อที่สุดมาเจอกันเราจึงได้สร้างมหาทานบารมีขออนุภาพแห่งมหาทานบารมีนี้จงอย่าได้อดอยากยากจนอีกต่อไปเลยและด้วยอนุภาพแห่งมหาทานบารมีในคราวนั้นเพียงแค่ข้าวครึ่งปั้นกับกล้วยครึ่งผลทำให้ท่านสมบูรณ์ไปด้วยปัจจัย4ได้บำรุงเลี้ยงภิกษุสามเณรถึงวันละ500รูปเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งตลอดชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงย้ำบ่อยๆว่าจะทำบารมีอะไรก็ทำไปเถิดแต่อย่าขาดทานบารมีเพราะทานบารมีนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปกับพระอานนท์ท่านได้ชี้ให้ดูเด็กขอทานคนหนึ่งแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าเด็กขอทานที่มีรูปร่างอัปลักษณ์ผอมโซน่าเกลียดเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นนั้นคืออานันทเศรษฐีในภพชาติก่อนซึ่งมีสมบัติมากแต่ว่าเป็นคนตระหนี่ได้สั่งห้ามบุตรหลานทุกคนไม่ให้บริจาคทานให้หวงแหนทรัพย์เอาไว้แล้วกลัวทรัพย์จะหมดไปและก็ได้ฝังทรัพย์ไว้5แห่งเมื่อละโลกไปแล้วความตระหนี่ที่เข้าไปครอบงำอยู่ในจิตใจหุ่มห่อเห็นจำคิดรู้อยู่ในกลางกายละเอียดของอานันทเศรษฐีก็ดึงดูดให้มาเกิดในตระกูลของคนจันทานฐานะยากจนหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเมื่ออยู่ในครรภ์มารดาก็ทำให้มารดาเดือดร้อนไม่ว่าจะไปขอทานที่ไหนก็ขอไม่ได้พอคลอดออกมาวันไหนที่พ่อแม่พาเข้าไปขอทานด้วยวันนั้นก็ขอไม่ได้อีกเหมือนกันจากเดิมที่จนอยู่แล้วกระแสความตระหนี่ของลูก

ยิ่งส่งผลให้เป็นคนจนหนักเข้าไปอีกพ่อแม่จึงปรึกษากันว่าทำไมแต่ก่อนเราขอทานได้ไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนก็มีคนเมตตาสงสารให้อาหารมาพอยังชีพได้แต่พอลูกคนนี้เกิดมาไปที่ไหนก็อัตคัดตลอดเวลาแต่ก็ยังอดทนเลี้ยงดูลูกเรื่อยมาจนกระทั่งลูกเติบโตสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้จึงให้แยกทางออกไปขอทานเลี้ยงชีพด้วยตัวเองลูกก็เลยต้องตะเกียกตะกายไปขอทานเลี้ยงชีพแม้จะไปทางไหนก็ตามก็ไม่ค่อยได้อาหารเพราะกระแสแห่งความตระหนี่ที่ซ้อนอยู่ในกลางกายนั่นแหละผลักดันสมบัติและดึงดูดวิบัติเข้าหาตัวตลอดเวลากระแสแห่งความตระหนี่นะจ๊ะถ้ามองไปตรงกลางด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายเราก็จะเห็นว่ามันเป็นดวงสีดำๆเรียกว่ากันหธรรมธรรมดำครอบงำอยู่ครอบงำบังคับในเห็นจำคิดรู้ให้เกิดความหวงแหนทรัพย์เสียดายทรัพย์และให้เกิดความโลภมันบังคับกันอยู่ในกลางกายซึ่งจะดูดวิบัติเข้ามาแล้วก็ผลักสมบัติออกไปใครมีความตระหนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อลูกขอทานอดีตอานันตเศรษฐีตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเองไปจนถึงบ้านเก่าของตัวเกิดระลึกชาติได้ว่าเราเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนเห็นหลานชายกำลังเดินเล่นอยู่ก็จำเรื่องราวในอดีตของตัวได้อย่างแม่นยำในที่สุดก็เดินเข้าไปในบ้านนั้นหลานชายของตัวเองแท้ๆพอเห็นเด็กขอทานหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนปีศาจคลุกฝุ่นน่าเกลียดน่ากลัวมากก็ร้องไห้ไปบอกพ่อพ่อคือมูลสิริเศรษฐีซึ่งก็เป็นลูกชายของอานันตเศรษฐีนั่นเองมาเห็นเด็กขอทานเข้าก็ไม่รู้จักเพราะจำอดีตพ่อของตัวไม่ได้จึงจับโยนออกมาข้างนอกไม่ให้เข้าบ้านพระพุทธเจ้าและพระอานนท์เสด็จไปถึงตรัสให้ลูกชายของอนันตเศรษฐีทราบว่านี่คือพ่อของตัวในอดีตชาติลูกชายของอนันตเศรษฐีก็เลยทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแล้วข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าเขาจำที่ฝังสมบัติได้ในที่สุดก็พาไปชี้ที่ฝังสมบัติได้ถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นความตระหนี่นั้นไม่ดีเลยเพราะจะนำให้เรามาเกิดในตระกูลที่ยากจนเข็นใจใครที่ชาตินี้ลำบากก็ตั้งใจขยันทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีวะอย่างเต็มกำลังมีทรัพย์แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้ทำบุญอีกส่วนเพื่อยังชีพทำทั้งงานทำทั้งบุญควบคู่กันไปแล้วชีวิตเราก็จะประสบความเจริญรุ่งเรืองเพราะบุญที่เราทำนี้จะเป็นกระแสดึงดูดสมบัติเข้ามาหาบุญที่อยู่กลางตัวนี้สำคัญนะจ๊ะนึกถึงเรื่อยๆจะทำให้เราสมปรารถนาเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะบุญนี้แหละฉะนั้นให้หมั่นสั่งสมบุญให้ดีนะจ๊ะแหล่งกำเนิดของบุญนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เอาใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้หยุดคือทำเฉยๆนิ่งๆเอาใจกลับมาอยู่กับตัวของเราให้มาอยู่นิ่งๆพอใจกลับเข้าสู่ที่ตั้งดังเดิมในปริมณฑลของใจก็จะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาทีเดียวคือใจก็จะค่อยๆตกตะกอนแล้วก็ค่อยๆใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ในระดับที่เราสามารถเห็นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้

ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาในครั้งแรกเป็นเพียงจุดเล็กๆเล็กเท่ากับปลายเข็มหรือขนาดดวงดาวในอากาศเมื่อบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันความบริสุทธิ์นี้ทำให้ใจของเรามีคุณภาพสิ่งที่เป็นมลทินของใจก็จะถูกขจัดหายไปและนำมาซึ่งความสุขกายสุขใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยใจจะโล่งโปร่งเบานุ่มนวลทีเดียวคล้ายกลืนไปกับบรรยากาศและใจก็จะขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใจจะนิ่งเข้าไปเรื่อยๆเมื่อใจเราหยุดนิ่งสนิทกับความบริสุทธิ์ชนิดนี้ใจก็จะแล่นเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงความบริสุทธิ์อันสูงสุดความบริสุทธิ์นั้นจะประกอบเกิดขึ้นเป็นกายที่มีลักษณะสวยงามมีทั้งความใสความบริสุทธิ์เพียบพร้อมไปด้วยความสุขความสำเร็จอย่างบริบูรณ์กายที่ประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์นี้เรียกว่าธรรมกายเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางสายกลางซึ่งเป็นทางเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายให้ประคับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาฝึกให้เป็นนิสัยหัดปลดหัดปล่อยหัดวางภารกิจเครื่องกังวลต่างๆด้วยการทำใจให้สงบนิ่งๆว่างๆสักวันละหนึ่งหรือสองชั่วโมงแล้วเราก็จะพบกับความสุขพบกับสิ่งอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติที่เงินทองก็หาซื้อไม่ได้จะได้มาด้วยวิธีการเดียวเท่านั้นคือการทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยตัวของเราเองในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการ

0: รับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก กตาหกะชาดกชาดกว่าด้วยคนขี้โอในพุทธกาลสมัยหนึ่งพุทธศาสนาสถาปนาด้วยการตรัสรู้ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคำสอนของพระศาสดาเป็นที่แจ้งประจักษ์แด่หมู่สาวกและประชาชนไปทั่วพุทธทันดรถึงหนทางแห่งการหลุดพ้นนำไปสู่หนทางดับทุกข์คือพระนิพพานนั่นเองในเหล่าภิกษุสาวกมากมายนั้นย่อมมีข้อเสียของแต่ละคนตามแต่ผลกรรมที่กระทำมาในอดีตชาติซึ่งในการนั้นย่อมมีภิกษุรูปหนึ่งถึงพร้อมด้วยความฉลาดเฉลียวแต่กลับมีนิสัยขี้โอเที่ยวอวดตนของท่านไปทั่วจนเป็นที่เอื้อมระอาต่อเหล่าภิกษุด้วยกัน
1: นอกจากพระศาสดาแล้วในพระเชตวันแห่งนี้ก็จะหาใครที่ฉลาดกว่าข้าไม่มีอีกแล้ว ข้าภูมิใจตัวเองจริง
2: ๆ ดูสิท่านภิกษุขี้โอผู้นั้นเดินดุมๆมาทางนี้แล้วกระผมว่าเราไปที่อื่นกันดีกว่านะท่าน
3: ดีท่านรีบไปเถอะเราเองก็ไม่อยากจะเสวนากับคนขี้โอเหมือนกันคนอะไรก็ไม่รู้โอได้ทุกเรื่องเชื่อเขาเลย
2: ใช่กระผมละเอื้อมจริงๆจะโอกับเขาบ้างก็ไม่มีอะไรจะโอเนี่ย
3: เหมือนกันเลย
0: นิสัยขี้โอของภิกษุผู้นี้ล่วงรู้ในข่ายพระญาณของพระบรมศาสดาพระพุทธองค์จึงปรารภธรรมชาดกเพื่อโปรดแก่ภิกษุมักโอรูปนั้นดังนี้ในอดีตกาลณพราณสีนครพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติครองบัลลังก์อยู่นั้นประชาชนต่างอยู่กันอย่างผาสุกภายใต้การปกครองของพระองค์ในขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์ก็ได้เสวยพระชาติเป็นอัครมหาเศรษฐีครองสมบัติมากมายเหลือขนานับวันหนึ่งภรรยาของท่านพร้อมทั้งทาสีทาสในเรือนก็ได้คลอดบุตรในวันเดียวกันนั่นเอง
4: โอ้ยท่านพี่น้องปวดท้องเหลือเกินน่ะโอ้ยโอ้ย
5: อดทนหน่อยนะน้องหญิงพี่อยากให้คนไปตามหมอตำแยมาแล้วอดทนหน่อยนะ
0: ในเวลาเดียวกันนั้นนางทาสีทาสก็กำลังร้องโอดโอยคลอดบุตรอย่างเจ็บปวด
4: โอ้ยปวดท้องเหลือเกินโอ้ยโอ้ยเบ่งเข้าอึบอึบอึบปลอดแล้วลูกของเราเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
5: ดูสิจ๊ะน้องหญิงหน้าตาน่าเกลียดน่าชังโตขึ้นต้องเป็นหนุ่มรูปงามเหมือนพี่แน่ๆเลย
4: แหมท่านพี่นี่ไม่ค่อยเห่อลูกเท่าไหร่เลยนะจ๊ะ
0: เด็กทั้งสองนั้นเติบโตมาด้วยกันเมื่อบุตรท่านเศรษฐีได้เข้าศึกษาร่ำเรียนหนังสือก่อนลูกทาสของท่านก็ถือกระดานชนวนตามไปพลอยได้เรียนหนังสือกับบุตรเศรษฐีนั้นด้วยแม้ได้เขียนได้อ่านเพียงสองสามครั้งลูกทาสนั้นก็ฉลาดในถ้อยคำฉลาดในโวหารโดยลำดับ
6: อะอาอิอีอึอืออูอูกอไก่ขอไข่1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4เรานี่ชักฉลาดจริงๆเลยสอบได้ที่1อีกแล้ว
0: วันเวลาผ่านไปลูกทาสของท่านเศรษฐีก็โตเป็นหนุ่มมีรูปงามโดยมีนามว่ากตาหกะด้วยความรู้ความสามารถที่ตนมีท่านเศรษฐีจึงเมตตาให้เขาทำหน้าที่เป็นเสมียนคลังพัสดุในเรือนของท่านนั่นเอง
5: กดาหกะบัดนี้เจ้าก็โตเป็นหนุ่มรูปงามมีวิชาความรู้ติดตัวเราเห็นควรว่าจะให้เจ้ามาดูแลคลังพัสดุของเราหน่อย
2: ข้าน้อยต้องขอขอบพระคุณท่านเศรษฐีมากขอรับเป็นบุญของข้าน้อยเหลือเกินที่ท่านเศรษฐีเมตตาข้าน้อยจะทำงานให้เต็มที่เลยขอรับคนฉลาดอย่างเราเนี่ยให้เป็นแค่เสมียนคลังพัสดุตอกต่อยต่อไปภายภาคหน้าหากเขาเห็นโทษอะไรๆเข้าหน่อยก็คงจะเคี่ยนตีจองจำทำตราเครื่องหมายแล้วก็ใช้สอยเยี่ยงท่าเหมือนเดิมแหละอย่างเนี้ยต้องหาทางหนีที่ไล่ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วล่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะเรา
0: ภายนอกดูเหมือนกตาหากะจะดีใจกับตำแหน่งที่ได้รับแต่ลึกๆในใจแล้วเขากลับคิดการใหญ่กว่านั้น
2: ฮ่านึกออกแล้วที่จ่ายแดนประเทศมีเศรษฐีผู้เป็นสหายของท่านเศรษฐีอยู่ถ้ากะไรซะเราแกล้งถือหนังสือโดยถ้อยคำของท่านเศรษฐีไปในที่นั้นแล้วทำอุบายบอกว่าเราเป็นลูกท่านเศรษฐีลุงเศรษฐีผู้นั้นแล้วขอธิดาของท่านเศรษฐีไปเป็นคู่ครองดีกว่า รับรองสำเร็จแน่ๆเลยต่อไปเราจะได้อยู่อย่างสบายไม่ต้องตกเป็นขี้ข้าใคร เรานี่ช่างหัวแล้วจริง
0: กตาหกะถือหนังสือที่ตนปลอมแปลงขึ้นใจความว่าข้าพเจ้าส่งลูกชายของข้าพเจ้าไปสู่สำนักของท่านเพื่อความสัมพันธ์ฐานเกี่ยวดองกันระหว่างข้าพเจ้ากับท่านและระหว่างท่านกับข้าพเจ้าเป็นการสมควรขอให้ท่านได้โปรดยกธิดาของท่านให้แก่บุตรคนนี้เถิดแล้วให้เขาอยู่ในที่นั้นแม้ข้าพเจ้าได้โอกาสแล้วจึงจะมาในภายหลังจากนั้นกตาหกะก็ใช้ตราของท่านเศรษฐีประทับในจดหมายถือเอาเสบียงและของหอมกับผ้าเป็นต้นไปตามชอบใจแล้วลักลอบหนีไปสู่ปัจจันตชนบทตามอุบายที่ตนวางไว้แต่แรก
7: ข้าแต่ท่านเศรษฐีขอรับมีบุรุษหนุ่มรูปงามมาขอพบขอรับเขาบอกว่าเป็นบุตรเศรษฐีสหายแห่งท่านมาจากกรุงพาราณสีขอรับ
2: เจ้าจงเร่งนำตัวกุมารผู้นั้นมาพบเราเร็วเข้าม
5: าจากไหนกันเล่าพ่อคุณ
2: ข้าพเจ้ามาจากนครพาราณสีขอรับ
5: แล้วพ่อเป็นลูกเต้าเราใครเล่า
2: ข้าพเจ้าอ่ะเป็นบุตรของพาราณสีเศรษฐีขอรับ
5: แล้วพ่อเดินทางมาด้วยเรื่องอันใดเหตุไฉนจึงต้องเดินทางมาไกลถึงเพียงนี
2: ้ท่านเศรษฐีดูหนังสือนี้แล้วจักทราบเองขอรับ
0: เมื่อเศรษฐีอ่านหนังสือที่กตาหกะปลอมแปลงขึ้นก็หลงเชื่ออย่างสนิทใจยังความดีใจมาสู่ตนเพราะหวังในทรัพย์สมบัติอันมากล้นของเศรษฐีแห่งนครพาราณสีนั่นเอง
5: คราวเนี้ยเราจะอยู่อย่างสบายละบริวารของท่านเศรษฐีมีเป็นอันมาก
0: เศรษฐีชนบททำการต้อนรับขับสู้กตาหกะเป็นการใหญ่น้อมนำข้าวยาคูและของเปรี้ยวรวมถึงผ้าที่อบด้วยของหอมใหม่ๆมาให้กตาหกะแต่ด้วยนิสัยขี้โอของกตาหกะก็นึกติเตียนขึ้นในใจ
2: โถ่คนบ้านนอกทำของเคี้ยวต้มข้าวยาคูกันแบบนี้เองหรือเนี่ยคนบ้านนอกก็อย่างนี้แหละนะไม่รู้จักใช้ผ้าใหม่ๆอบของหอมร้อยกองดอกไม้ก็ไม่เป็น
0: ด้านเศรษฐีแห่งกรุงพาราณสีเมื่อไม่เห็นกตาหกะก็เอ่ยปากถามไถ่ทาสในเรือนด้วยความเป็นห่วง
8: เอเราไม่พบหน้ากตาหกะเลยมันหายไปไหนเนี่ยพวกเจ้าช่วยกันออกตามหาทีเถิด
9: ขอรับท่านเศรษฐีเฮ้ยมีใครเห็นตัวกตาหกะบ้างไหม
10: พวกข้าออกตามหาจนทั่วเมืองแล้วยังไม่เจอตัวเลย
9: มันหายหัวไปไหนของมันนะเนี่ยเจอตัวเมื่อไรจะเขี่ยนให้หลังลายเลยนี
10: ่ข้าว่านะเจ้ากตาหกะคงจะไม่ได้อยู่ในเมืองนี้แล้วล่ะ
0: แต่ในทันใดนั้นเอง
11: เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วมีคนเห็นเจ้ากตาหกะมันอยู่แถวชายแดนชนบทโน่นนะ
9: บ้าไอ้นี่มันไปทำไมที่ชายแดนชนบทเรารีบไปเรียนท่านเศรษฐีกันเถอะ
0: เหตุอันไม่สมควรที่กตาหกะกระทำนั้นสร้างความไม่พอใจแก่ท่านเศรษฐีจึงรวบรวมข้าทาสบริวารออกไปตามจับตัวกตาหกะมาลงโทษข่าวท่านเศรษฐีเดินทางไปสู่ปัจจันตชนบทแพร่สะพัดไปทั่วกรุงจนล่วงรู้ถึงหูกตาหกะ
2: ท่านเศรษฐีจะมาที่นี่คงไม่มาด้วยเรื่องอื่นต้องมาด้วยเรื่องเราแน่ๆถ้าเราจากหนีไปซะก็คงไม่อาจจะกลับมาที่นี่ได้อีกจะทำยังไงดีนะ
12: เฮ้ย
2: คิดออกแล้วเราต้องไปพบกับท่านผู้เป็นนายแล้วกระทำกิจของท่านทำให้ท่านโปรดปรานให้จงได้

0: ตาหากะนั้นถือว่าตนเป็นคนฉลาดจึงคิดวางอุบายกล่าวท่ามกลางบริษัททั้งหลายว่า
1: พวกคนพันอื่นๆไม่รู้คุณของบิดามารดาในเวลาที่ท่านบริโภคเนี่ยก็ไม่กระทำความนอบน้อมบริโภคร่วมกับท่านเสียเลยส่วนเราเนี่ยในเวลามารดาบิดาบริโภคย่อมคอยยกสำรับยกกระโถนเข้าไปยกของบริโภคเข้าไปให้น้ำดื่มก็หาให้มิได้ขาดซ้ำยังพัดวีให้เย็นสบายดังนี้แล้วประกาศกิจที่พวกท่าต้องกระทำแก่นายทุกอย่างตลอดถึงการถือกระออมน้ำไปในที่รับในเวลาที่นายทายอุจจาระปัสสาวะ
0: เมื่อกตาหกะกำหนดอย่างนี้แล้วเวลาที่พาราณสีเศรษฐีใกล้ถึงปัจจันตชนบทเขาก็บอกกับเศรษฐีพ่อตาว่า
1: ท่านพ่อขอรับได้ยินมาว่าบิดาของกระผมเนี่ยเดินทางมาเพื่อพบกับท่านพ่อกระผมจะออกเดินทางไปต้อนรับพร้อมถือเอาเครื่องบรรณาการสวนทางไปให้ท่านพ่อน่ะเตรียมขาธนิยะโภชนิยาหารต้อนรับไว้ทางนี้เถิดขอรับ
2: ดีแล้วล่ะลูกเอ้ย
0: กตาหกะถือเอาบรรณาการไปเป็นอันมากเดินทางไปพร้อมด้วยบริวารกลุ่มใหญ่เมื่อถึงกองพักของพระราศีเศรษฐีจึงเข้าไปกราบไหว้อย่างนอบน้อมพร้อมทั้งมอบบรรณาการที่ตนนำมาทั้งหมดให้ฝ่ายพระราศีเศรษฐีเมื่อเห็นก็หาได้เครื่องโกรธไม่ครั้นถึงเวลาบริโภคอาหารเช้าก็ดูแลพระราศีเศรษฐีเป็นอย่างดีเมื่อเศรษฐีเข้าไปสู่ที่ลับเพื่อถ่ายสรีระวลัญญชะกตาหกะจึงให้บริวารของตนกลับส่วนตนนั้นก็ถือเอากระออมน้ำเข้าไปให้เมื่อพระราศีเศรษฐีเสร็จอุทกกิจแล้วเขาก็หมอบกราบแทบเท้าของเศรษฐีทั้งสองแล้วกล่าวว่า
1: ข้าแต่ท่านเศรษฐีผู้เป็นนายกระผมเนี่ยจักให้ทรัพย์แก่ท่านเท่าที่ท่านปรารถนาโปรดอย่าให้ยศของกระผมเสื่อมไปเลยขอรับ
3: เจ้าอย่าได้หวาดกลัวไปเลยอันตรายจากสำนักของเราเนี่ยจะไม่มีแก่เจ้าดอก
0: กตาหกะก็กระทำกิจที่ท่าต้องทำแก่ท่านตลอดเวลาไม่ได้ขาดตกบกพร่องจนถึงปัจจันตชนบทฝ่ายปัจจันตเศรษฐีจึงได้กล่าวกับพระราศีเศรษฐีผู้เป็นสหายว่า
4: ข้าแต่ท่านเศรษฐีพอกระผมเห็นหนังสือของท่านเข้ามาเท่านั้นก็ยกบุตรสาวให้แก่บุตรของท่านทันที
3: กตาหกะก็เปรียบเสมือนบุตรของเรากล่าวถ้อยคำเป็นที่รักอันคู่ควรกันขอให้ท่านยินดีเถิด
0: ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครสามารถมองหน้ากตาหกะได้เลยอยู่มาวันหนึ่งพระราศีเศรษฐีเรียกธิดาปัจจันตเศรษฐีมาหากล่าวว่าม
3: านี่เถิดแม่คุณมาช่วยหาเหาบนศีรษะของพ่อหน่อยเถิดแม่คุณลูกของเราไม่ประมาทในสุขทุกข์ของเจ้าดอกหรือเจ้าทั้งสองครองรักสมัครสมานกันดีอยู่หรือไม
5: ่ข้าแต่คุณพ่อมหาเศรษฐีบุตรของท่านไม่มีข้อตำหนิอย่างอื่นเลยแม้แต่น้อยนอกจากจะคอยจู้จี้เรื่องอาหารเท่านั้นเจ้าค่ะ
3: ก็นั้นดอกหรือแม่คุณเอ๋ยเจ้าลูกคนนี้เนี่ยปกติก็เป็นคนกินยากเลยมาทีเดียวเอาเถิดพ่อจะให้มนต์สำหรับผูกปากมันไว้แก่เจ้าเจ้าจงเรียนมนต์นั้นไว้ให้ดีนะเมื่อลูกของเราบ่นในเวลากินข้าวแล้วก็เจ้าก็จงยืนท่องมนต์ตรงหน้ารับรองว่ากดาหกะจะไม่บ่นอีกเลย
5: มนต์นั้นมีว่าอย่างไรดีท่านพ
3: ่ออันว่าคันตะวานะทูเสยยะเจ้าจงจำให้ขึ้นใจนะแม
0: ่ธิดาเศรษฐีนั้นท่องมนต์จนขึ้นใจโดยไม่เอกใจสักนิดว่าแท้ที่จริงแล้วความหมายของมนต์นั้นกล่าวถึงความลับของกตาหกะซึ่งมีใจความว่าเพราะย้อนทานไปทำกิจของทาสให้แก่นายแล้วเจ้าจึงพ้นจากการถูกเคี่ยนด้วยหวายอันจะถลกหนังสันหลังขึ้นและการตีตราทำเครื่องหมายทาสแต่หากเมื่อใดเจ้าขืนทำไม่ดีนายของเจ้าพึงตามประทุษร้ายถึงเรือนนี้ด้วยการเคี่ยนด้วยหวายตีตราเครื่องหมายทาสและประกาศกำเนิดของเจ้าเหตุนั้นกตาหกะเอ๋ยเจ้าจงละความประพฤติไม่ดีนี้เสียบริโภคโภคะทั้งหลายเถิดอย่าทำให้ความเป็นทาสของตนปรากฏแล้วเป็นผู้ต้องเดือดร้อนในภายหลังเลย2-3 วันต่อมาพระราศีเศรษฐีก็เดินทางกลับนครฝ่ายกตาหกะก็ขนขาธนียโภชนียาหารมากมายตามไปส่งพร้อมทรัพย์เป็นอันมาก คล้อยหลังพราณสีเศรษฐีกลับไปแล้วความโอ้อวดเย่อหยิ่งของกตาหกะก็กลับมาวันหนึ่งเมื่อธิดาเศรษฐีน้อมนำโภชนะมีรสเลือดต่างๆเข้าไปให้ถือทัพพีคอยปรนิบัติอยู่เขาเริ่มติเตียนอาหารเหมือนเดิม
1: เฮ้ยน้องหญิงเจ้าเอาอะไรมาให้กินเนี่ยรสชาติไม่ได้เรื่องเลยอีแหมถุยอยากจะอ้วก
0: เศรษฐีธิดาจึงกล่าวคาถานี้ตามทำนองที่เรียนมาจากพราณสีเศรษฐีกตาหกะเมื่อได้ฟังก็กลับคิดว่า
1: เฮ้ยสงสัยท่านเศรษฐีคงจะบอกเรื่องของเราแก่นางนี้เป็นแน่แล้วนางถึงได้กล่าวมนต์นี้ต่อหน้าเรา
0: ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่กล้าติเตียนอาหารอีกเหมือนเช่นก่อนจนในที่สุดก็สามารถละมานะนี้ได้บริโภคตามมีตามได้ไปตามยถากรรมพุทธกาลสมัยต่อมากตาหกะกำเนิดเป็นภิกษุผู้มักโอ้อวดพราณสีเศรษฐีสวยประชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระหุมปิโสวิกะเถยยะอันยังชนะปะทังคโตอันวาคันตะวานะทูเสยยะหุนชโพเคกะตาหกะผู้ใดไปสู่ชนบทอื่นผู้นั้นพึงกล่าวอวดแม้มากมายดูก่อนกตาหกะเจ้าของเงินจะตามมาประทุษร้ายเอาเชิญท่านบริโภคอาหารเสียเถิด

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ู่แรกคือคู่ของน้องชายและน้องสะใภ้แรกๆทั้งคู่ก็อยู่กันด้วยความรักจนมีพยานรักเป็นลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนแต่น้องสะใภ้ก็หวังรวยด้วยกัน

เป็นธนาคารเคลื่อนที่แต่อนิจจาเงินที่แท้เพื่อนกู้ก็ไม่กลับคืนมาอยู่กับเธออีกเลย มาถึงเวลาที่น้องสะใภ้ต้องคืนเงินที่กู้มาเธอจึงคิดหาทางออกโดยการรวยทางลัดเล่นการพนันแล้วก็ซื้อหวยหวังจะร่ำรวยทางรัฐมีเงินมาใช้หนี้ที่เธอกู้มาได้ แต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งหวย จมดิ่งสู่ก้นเหวหลังจากลูกรู้เข้าก็เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง เห็นไหมครับว่าทุกทางโลกเวลามันโคลกสับเข้าให้แล้วจวนเจียนจะเหลกแล้วแป๋วไปทีเดียวน้องสะพ้ายมีความทุกข์ใจอย่างมากที่เธอจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับเงินที่กู้มาโดยลำพังในสุดเธอจึงตัดสินใจประชดสามีด้วยการกินยาฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกสาววัย7 ขวบที่กำลังน่ารักให้ตายตามไปด้วยน้องชายลูกพอทราบข่าวก็เสียใจแทบสิ้นสติแต่ก็ไม่อาจได้ชีวิตของลูกและเมียกลับคืนมาได้อีกคู่หนึ่งนั้นเขาเป็นหลานชายของสามีหลานคนนี้เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่มีความรับผิดชอบรักลูกและภรรยามากภรรยาเขาเป็นพยาบาลที่สาวทั้งสวยและเก่งทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน2 คนคนโตอายุ6 ขวบคนเล็กก็อายุ1 ปี 8 เดือนต่อมาฝ่ายหลานชายเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องธุรกิจเพราะแม่ภรรยาต้องมาพัวพันด้วยรักจึงจดทะเบียนหย่ากันแต่ทั้งคู่ก็ยังอยู่ด้วยกันเรื่อยมาครั้นวันเวลาผ่านไปปัญหาชีวิตคู่ก็เริ่มทำพิษคือฝ่ายภรรยาซึ่งเจริญก้าวหน้าในอาชีพพยาบาลมีอนาคตที่สดใสรออยู่ก็คิดที่จะหย่าขาดจากสามีจริงๆไม่คิดว่าจะหย่าเล่นๆจึงย้ายกลับไปทำงานที่อำเภอเดิมของตนแล้วก็ได้ออกปากบอกสามีไปประโยคที่ทำให้ฝ่ายชายรับไม่ได้ว่าเราจบกันแค่นี้เถอะต่อไปนี้เราอย่าพบกันอีกเลยในวันที่ภรรยาจะย้ายกลับไปนั่นเองเขาก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด

ให้เธอตายแบบสุขสายยากลูกปืนตัดคู่หัวใจเสียชีวิตทันทีแต่นั้นก็ใช้ปืนจ่อยิงลูกสาวทั้งสองคนตายทันทีเช่นกันสุดท้ายเขาก็หันปากกระบอกปืนจ่อยิงที่หัวใจของตนเองทั้งหมดนอนตายอย่างน่าอนาถอยู่ด้วยกันบนเตียงพอหลานชายคิดสั้นๆหวังว่าเมื่อทำเช่นนี้แล้วเขาภรรยาและลูกจะอยู่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปหลังจากที่หลานชายตายแล้วในช่วง7วันแรกแม่เขาทำบุญสร้างองค์พระแสนองค์แสนปลื้มและบุญอื่นๆให้โดยขอบารมีท่านคุณครูมิยาช่วยกุมบุญให้หลังจากทำบุญองค์พระแล้วคืนนั้นก็เกิดเหตุประหลาดเหตุการณ์ประหลาดคือหลานชายได้มาเข้าฝันคุณยายคนหนึ่งในฝันก็บอกให้ยายถอดสร้อยพระที่คล้องคอออกแล้วขอยายไปตามแม่ของเขามาหาเขาด้วยวันพรุ่งนี้6โมงเย็นเขาจะขอเข้าสิงยายเนี่ยขอยืมร่างยายเข้าสิงเพื่อพูดคุยกับแม่นี่ในฝันนะจ๊ะบอกยายอย่างนั้นครั้นรุ่งเช้าคุณยายก็เลยไปเล่าความฝันให้ลูกๆตนเองฟังแล้วก็ไปแจ้งข่าวกับแม่ของหลานชายด้วยแต่ใครจะไปเชื่อความฝันของคนแก่ไม่มีใครเชื่อเลยสักคนหนึ่งดังนั้นเองท้องฟ้าจึงกำลังสว่างโปร่งไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกเลยกับผ่าเปลี่ยงลงมาทุกคนตกใจกลัวจึงรีบนำข่าวไปแจ้งแก่แม่ของหลานชายทันทีตกตอนเย็นหลานชายก็มาเข้าสิงร่างยายจริงๆด้วยพอหลานชายในร่างของยายได้เจอแม่ของเขาเท่านั้นก็ร้องไห้เข้าไปกอดแม่และพร่ำบอกกับแม่ว่าช่วยด้วยช่วยเขาด้วยก่อนตายเนี่ยก็ตัวเปล่าแต่ตายไปแล้วถูกเขาล่ามโซ่ตรวนโซ่ตรวนมาจากไหนแล้วก็มีคนคุมตัวเขามาด้วยสองคนแต่หลานชายบอกว่าขออนุญาตเขามา

คิดว่าจะได้เจอลูกและภรรยาแต่ไม่เจอกันเลยก็ไม่รู้ว่าลูกและภรรยาอยู่ที่ไหนด้วยใครรู้โปรดบอกด้วยเมื่อลูกจบการศึกษาออกมาเป็นครูสาวอยู่ในอำเภอแต่เนื่องจากเสียงลูกน่ะหวานปานน้ำผึ้งจึงได้รับเชิญให้ไปเป็นนักร้องในวงดนตรีของครูประจำอำเภอและที่นี่เองด้วยได้รู้จักกับครูหนุ่มคนหนึ่งครูหนุ่มเป็นนักดนตรีดีกีตาร์และเล่นอิเล็กทรอนประจำวงเขาหล่อประจำอำเภอทีเดียวเขามีสวยในซอยแต่นี่หล่อประจำอำเภอและมีเสน่ห์ไม่เบาเพราะมีสาวๆมาติดกันตรึมเลยแต่เขาไม่ใยดีใครเลยนอกจากคือใครตัวลูกเท่านั้นค่ะวันแล้วเขาก็อาสารับส่งลูกกลับบ้านทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในสุดเราจึงปรงใจร่วมหอแต่แล้วความชื่อเมืองก็อยู่กับลูกได้ไม่ถึงปีลูกจับได้ว่าเขาไม่ได้หวานเสน่ห์เฉพาะกับลูกเท่านั้นเขาโปรยไปทั่วราวกับหาฝนในรอบปีเขามีผู้หญิงทำให้ลูกต้องช้ำใจร่วม10คนตลอดระยะเวลา32ปีแห่งชีวิตคู่มีผู้หญิงที่ขึ้นแทนในบัญชีดำของลูกนับร้อยคนทีเดียวแล้วเขาจะดื่มเหล้าจะชวนเล่นมวยตีไก่แต่เขาก็เป็นพ่อที่มีความรับผิดชอบได้ส่งลูกทั้ง3คนได้ร่ำเรียนจนจบการศึกษาแล้วก็ไม่เคยด่าว่าตัวลูกแล้วก็ไม่เคยขัดขวางการทำบุญของตัวลูกเลยค่ะสำหรับลูกๆทั้ง3คนก็มีเรื่องแปลกของเขาคือเมื่อลูกสาวคนโตอายุได้7-8ขวบครั้งนั้นลูกสังเกตได้ว่าจู่ๆเขาก็ตักน้ำหนึ่งคันแล้วก็เรียกน้องชายทั้ง2คนมานั่งด้วยกันพนมมือขึ้นแล้วก็พูดว่าน้องเรา3คนมาดื่มน้ำสาบานกันเถอะว่าโตขึ้นเราจะเป็นคนดีเห็นไหมนี่เข็มขัดสั้นไปเลยคาดไปถึงจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจจะไม่ดื่มสุราลูกสาวของตัวและลูกชายของเราก็ดื่มน้ำนั้นทันทีแต่ลูกชายคนเล็กกลับบอกว่าช้าก่อนยังไม่ดื่มหรอกเพราะเห็นผู้ใหญ่ดื่มเหล้าแล้วมันน่าอร่อยโตขึ้นอยากจะลองดื่มดูพอโตขึ้นเขาก็ทำตามสัจจวาจานั่นเลยคือไปดื่มสุราจริงๆเกเรติดเพื่อนติดยาแต่แล้ววันหนึ่งเขากลับมาติดธรรมะเป็นคนดีที่โลกต้องการได้เพราะได้มาอบรมธรรมทานญาติวัดพระธรรมกายเราอยากขอบพระคุณครูใหญ่และทุกคนที่วัดที่ทำให้เขากลับมาเป็นคนดีมีความรับผิดชอบมาจนถึงทุกวันนี้วัดได้เปลี่ยนแปลงเขาจากคนที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดกลายมาเป็นลูกที่ดีของแม่และในช่วงที่บวชเขามีความคิดอยากจะบวชตลอดชีวิตแต่เป็นช่วงสั้นของความคิดตอนหลังเขาคิดใหม่ว่าเราจะตั้งไปตักทัพพีถือทัพพีใส่บาตรดีกว่าแล้วก็ลาสิกขาออกไปแต่งงานจะมีลูกชาย1คนแต่ความตั้งใจดั้งเดิมเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเขาบอกเขาจะปั้นลูกชายคนนี้เป็นทายาทสืบทอดเจตนารมณ์ที่จะบวชตลอดชีวิตต่อจะเข้าให้ได้ค่ะคำถามน้องสะใภ้และลูกสาวตายแล้วไปอยู่ไหนเพราะวิบาก

กรรมใดน้องชายยังต้องมามีภรรยาที่มีนิสัยชอบประชดและฆ่าตัวตายการที่ภรรยาฆ่าตัวตายเพราะประชดเขาเขาจะมีวิบากกรรมอะไรหรือไม่และก็ควรแก้ไขอย่างไรคะหลานชายสามีฆ่าภรรยาและลูกจริงหรือไม่คะทั้ง4คนมีวิบากกรรมพัวพันกันมาอย่างไรจึงต้องมาตายด้วยกันเหตุการณ์ฟ้าผ่าในตอนที่ยายเล่าความฝันให้ฟังเกิดจากอะไรยายฝันจริงหรือไม่หลานชายของสามีมาเข้าสิงยายจริงหรือไม่แล้วทำไมจึงเลือกเข้าสิงยายคนนี้ก่อนตายช่วงแรกพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างตายแล้วไปอยู่ที่ไหนหลังจากสร้างพระแสนปลื้มและทำบุญอื่นๆอีกให้แล้วพวกเขามีสภาพเป็นเช่นไรและควรแนะนำให้แม่เขาทำบุญอะไรเพิ่มเติมไปช่วยลูกชายดีคะแล้วใกล้จะครบรอบ100 วันที่พวกเขาเสียชีวิตแล้วทำไมชาตินี้ลูกถึงได้มีสามีเจ้าชู้นะคะลูกมีวิบากกรรมใดมามีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้างหากสามีเขายังเจ้าชู้ไม่เลิกอยู่อย่างนี้ต่อไปเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะขอความเมตตาคุณลุงพี่ใหญ่ช่วยแนะนำให้สามีลูกตาสว่างดีเถิดเมื่อลูกทำบุญทุกครั้งจากที่ถ่ายสามีรักษาศีลให้ได้และเขาได้บวชที่วัดพระธรรมกายแรงที่ถ่ายลูกจะเป็นจริงหรือไม่คะหลานชายที่เกิดจากลูกชายคนเล็กตอนนี้อายุ1 ปี 3 เดือนแล้วลูกพาเขามาวัดตั้งแต่อายุได้11 วันตอนที่เขาอายุได้10 เดือนลูกสังเกตเห็น10 เดือนนะจ๊ะเวลาดู DMC หากมีเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์แม้จะดื่มนมอยู่ก็จะทิ้งขวดนมลุกขึ้นตบมืออเลิร์ตแสดงการชอบใจแล้วก็ชี้มือไปที่จอทีวีเขาจะสามารถเสพท่าเจตนาอารมณ์ของพ่อของเขาบวชตลอดชีวิตได้หรือไม่ในดีเขามาจากไหนมีความเกี่ยวข้องกับลูกอย่างไรคะเวลามีเพื่อนมายืมเงินทั้งที่รู้ว่าจะได้คืนยากหรืออาจจะไม่ได้คืนเลยแต่ลูกก็สงสารเขาไม่ได้ทำไมเขายืมทุกครั้งแม้ว่าบางทีลูกก็จะไม่มีเงินแต่ก็ต้องไปขอยืมจากที่อื่นมาให้เพื่อนลูกมีวิบากกรรมอะไรคะถึงตั้งใจอ่อนให้เพื่อนยืมเงินไปทุกทีลูกมีเรื่องไม่สบายใจที่ติดอยู่ในใจมานานคือลูกเคยขับรถชนคาราบาวท้องนี่คาราบาวกระทิง ที่กำลังเดินข้ามถนนจนมันตายคาที่ลูกไม่ได้เจตนาเราจะมีวิบากกรรมติดไปในภพเบื้องหน้าอย่างไรบ้างคะมีวิธีแก้

ิ่งถ้ามีคนขัดใจมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทั้งที่พื้นฐานจิตใจลูกเป็นคนรักและเมตตาต่อทุกคนแต่ทำไมควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่ชอบไปใครขัดใจแค่นั้นเองแหละมันก็ไม่ได้ชอบอะไรเยอะก็ไม่ชอบไปใครขัดใจเนี่ยลูกเป็นยักษ์มาก่อนหรือไม่คะพระพุทธนรนิราลูกได้เจอกับหมู่คณะไหมเอายักษ์จะไปเจอได้ไงกลับดูสิบุรีได้หรือเปล่าคะขอความเมตตาครูไม่ใหญ่ฝันในไว้ลูกแล้วครอบครัวได้แจ่มแจ้งรู้ซึ้งถึงเรื่องราวของตนเองด้วยนะคะหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าฟังอยู่หรือเปล่าจ้าน้องสะใภ้และลูกสาวตายแล้วน้องสะใภ้ก็ไปอยู่มหานรกขุมหนึ่งได้กรรมกินยาพิษตายใจเศร้าหมองมากกำลังโดนนายนริยบาลครอบยาพิษตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้าแล้วก็ให้ทำบุญไปให้บ่อยๆนะจ๊ะวันนี้จะได้ไปคอยที่ยมโลกจ้ะส่วนลูกสาวเนี่ยไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะน้องชายต้องมามีภรรยาที่ชอบประชดและฆ่าตัวตายเพราะเป็นผังเก่าของน้องชายและภรรยาคนนี้ที่เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตภรรยาก็มีนิสัยนิติข้ามชาติมาชาตินี้มาเจอกันก็มาเป็นสามีภรรยากันอีกแล้วก็มาทำแบบเดิมตัวน้องชายไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรจ้ะเป็นผังเก่าแต่ถ้าภรรยาพ้นจากอบายแล้วมาเจอกันอีกก็ยังจะต้องทำอย่างนี้อีกเพราะว่ากรรมของภรรยายังไม่หมดท่านให้น้องชายทำบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาและอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดอรันวิบาก

ลูกลูกจริงจ้ะเพราะความหึงหวงความเครียดจากงานและความเสียใจในปัจจุบันเป็นต้นจึงฆ่าทั้งครอบครัวและตัวเองตายทั้งครอบครัวก็มีวิบากกรรมพัวพันกันคือในอดีตหลานชายของสามีคนเนี้ยเคยเป็นโจรได้ปล้นฆ่าบุตรภรรยาสามีของครอบครัวอื่นแล้วก็สมบัติมาให้บุตรภรรยาในชาตินั้นซึ่งก็คือบุตรภรรยาในชาตินี้ในชาตินั้นบุตรภรรยาก็มีจิตยินดีในการกระทำของสามีแต่นั้นเมื่อวิบากกรรมส่งผลยังทำให้หลานชายสามีไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานจึงเกิดความเครียดและเสียใจภรรยาดังกล่าวจึงได้ฆ่าทั้งบุตรภรรยาด้วยกรรมที่ได้อนุโมทนาบาปหรือพลอยยินดีในชาตินั้นจ้ามาส่งผลเหตุการณ์ที่ฟ้าผ่าลงมาในตอนที่ยายเล่าความฝันให้ฟังนั้นก็เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่มาพ้องกันเท่านั้นแหละมาพ้องกันเท่านั้นแหละจ้าพ้องกันพอดีหลานชายของสามีมาเข้าร่างยายนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะยาคนนี้ก็มีเชื้อสิงทรงติดตัวมากอบกับเจ้าหน้าที่ยมโลกได้แนะนำชี้มือให้หลานชายเป็นหลานชายสามีก็ขอร้องเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาโอเคก็เลยชี้มือมาที่นี่เข้าสิงยาคนนี้สิชายดำร่างใหญ่ที่หลานชายอ้างว่าบังคับไปตนฆ่าบุตรและภรรยานั้นเองนั้นตัวเองนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมดังกล่าวตอนที่เป็นโจรปล้นฆ่าทั้งครอบครัวบันดาลให้เห็นไปดังนั้นจ้ะที่เขาบอกไม่พบลูกและเมียเลยก็เพราะลูกเมียไปเกิดใหม่ทันทีจึงไม่พบกายละเอียดของลูกเมียที่ตายอย่างกระทันหันได้บุญกรรมระดับนี้คือไปเกิดในนรกสวรรค์ไม่ได้นอกจากไปเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นน่ะบุตรภรรยาน่ะไปนรกก็ไม่ได้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นใหม่เป็นมนุษย์หลานชายและครอบครัวตายแล้วหลานชายตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งในกัมปานาติบาตทั้งตนเองและครอบครัวกำลังโดนเจ้าหน้าที่ยมโลกกลุ่มยิงอยู่ตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนมีความทุกข์ทรมานมากจ้ะได้รับผลที่อุทิศไปให้แล้วจึงทำให้ไม่ไปมหานรกไปแค่ยมโลกต้องทำบุญทุกบุญไปให้เขาอีกจ้ะและเฉพาะบุญใหญ่กฐินนี้เพื่อจะได้ไปตัดราวิบากกรรมและได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาอีกกระทั่งพ้นกรรมจ้ะเนี่ยเปลืองบุญไปกับต้องเอาไปตัดราวิบากกรรมช่วยกันมาจากยมโลกลูกมีสามีเจ้าชู้ในชาตินี้เพราะ มันก็วิบากกรรมเก่าสมัยที่ตัวลูกเป็นผู้ชายก็จะชู้เหมือนสามีในชาตินี้และจ้ะภาพของสามีในชาตินี้ก็คือภาพเก่าในอดีตชาติของตัวลูกจ้ะเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นภาพในอดีตของตัวลูกหากสามียังไม่เลิกเจ้าชู้ก่อนตายแต่ใจเศร้าหมองเพราะเห็นภาพการกระทำของตนก็จะต้องไปสู่อบายอย่างน้อยก็ไปยมโลกจะต้องไปถูกเฉาะเฉือนฉับอุปกรณ์และต้องไปปีนต้นงิ้วอีกทุกทรมานมากทั้งเฉาะทั้งฉับทั้งเฉือนมาเสียวพอพ้นวิบากกรรมมาตามขั้นตอนแล้วก็จะมาเกิดเป็นหญิงโสเภณีเป็นกระเทยแล้วก็ถึงจะมาเป็นผู้หญิงแต่แม้เป็นผู้หญิงธรรมดาก็มามีสามีเจ้าชู้จนทำให้ช้ำใจเป็นต้นจ้ะเพราะนั้นให้รีบบอกเทพบุตรที่บ้านให้หักดิบเลิกเสียเพราะเจ้าชู้มาพอสมควรแล้วถึงการเวลา
ที่จะเลิกได้แล้ว

เพราะว่าใกล้จะตายแล้วต้องรีบทำหนทางสวรรค์ให้แก่ตนเองด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆกระทั่งเห็นพระในตัวนั่นแหละจ้ะสามีก็มีบุญบวชข้ามชาติมาชาติปัจจุบันก็แล้วแต่ตัวเขาแต่จากนี้นรกก็ต้องถือศีล5ให้ได้แล้วก็ออกบวชจ้ะถ้าไม่อยากหนีในโลกก็แล้วไปสามีตัวลูกชอบทำบุญและสะสมของเก่าเช่นรถสมัยเก่าหรือของยิ่งเก่ายิ่งชอบเพราะค่านิยมในชาติปัจจุบันนี้กับอัธยาศัยในอดีตชาติที่ชอบสะสมของเก่าที่มีราคาและหายากจ้ะแต่ไม่ใช่เกิดจากทำบุญด้วยของเก่ามาจ้ะอันนี้ก็ละอย่างนะจ๊ะลูกสาวตองลูกชวนน้องๆมาดื่มน้ำสาบานเพื่อเป็นเด็กดีนั้นเพราะเห็นแม่ทุกข์ใจเพราะพ่อน่ะจึงอยากให้ลูกทุกคนเป็นเด็กดีในฐานะที่ตัวเป็นคนโตก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาก็เลยไปเอาน้ำมะขามนึ่งนั่นมาทำดังนั้นจ้ะก็ถือว่าเป็นสัจจะบารมีที่ตั้งใจดีแต่ก็ต้องทำให้ดีเหมือนดังที่ตั้งใจจึงจะเป็นสัจจะบารมีหลานชายที่เกิดจากลูกชายคนเล็กตอนเขาอยู่ได้10เดือนลูกสังเกตเห็นเวลาเขาดู DMC หากมีเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์เขาจะทิ้งขวดนมแล้วจะลุกตบมือชอบใจชี้มือไปที่จอทีวีเพราะชอบใจตามภาษาเด็กๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษหลานชายมีผังบวชช่วงสั้นเหมือนพ่อเขานั่นแหละจ้ะแต่ช่วงยาก็มีเหมือนกันก็ต้องค่อยๆปลูกฝังให้กำลังใจไปเรื่อยๆก็จะบวชได้ยาวกว่าพ่อของเขาที่คิดจะเอาลูกมาบวชแทนตัวเนี่ยก่อนมาเกิดมาจากที่สว่างแล้วเคยเป็นลูกเป็นหลานของตัวลูกมาจ้ะเวลาไปเพื่อนมาขอยืมเงินทั้งที่รู้ว่าคงจะได้คืนยากหรือไม่ได้คืนเลยแต่ก็อดสงสารเขาไม่ได้แล้วก็ให้ขอยืมทุกครั้งแม้ว่าบางทีลูกก็ไม่มีเงินแต่ก็ไปขอยืมเงินคนอื่นมาให้เพื่อนนั้นเพราะเป็นคนมีนิสัยดีดีใจอ่อนข้ามชาติมาแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมโกงเข้ามาจึงไม่ค่อยถูกเบี้ยวหนี้มากนักจ้ะถูกพอประมาณเพราะใจอ่อนเลยอ่อนใจนะตัวลูกเคยขับรถชนคาราบาวทองตอนมันเดินข้ามถนนจนมันตายคาที่โดยไม่ได้ตั้งใจนั้นก็มีวิบากกรรมบ้างคือคาราบาวทอง

0: ขอยืมรถลูกเดินทางไปสู่ปรโลกนั่นเองแต่กรรมนี้ก็จะส่งผลเมื่อไม่มีวิบากกรรมใหญ่ๆมาส่งผลคล้ายหมดวิบากกรรมหมดไอ้ก็เอาสักหน่อยอะไรเงี้ยก็จะประสบอุบัติเหตุอย่างนี้บ้างแล้วนักไงลูกสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะคาราบาวทองเนี่ยแล้วทุกบุญวันนี้ไปให้กับคาราบาวทองที่เราขับรถไปชนตายโดยไม่เจตนาบ่อยๆจ้ะชาตินี้ลูกจะใจร้อนชอบพูดเสียงดังแล้วไม่ชอบเลยที่มีคนขัดใจถ้ามีใครขัดใจมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทั้งๆที่พื้นฐานจิตใจรักและเมตตาต่อทุกคนนั้นก็นั่นไม่ได้แปลว่าลูกเคยเกิดเป็นยักษ์มาก่อนแต่เป็นปกติของคนที่สั่งสมอัธยาศัยนี่มาคือเป็นครูซึ่งชอบบอกคนอื่นก็ทำชอบสอนคนอื่นก็ทำแต่ใครไม่ทำตามก็ขัดใจนั้นแหละจ้ะแต่ถ้ามักโกรธอย่างนี้บ่อยๆก็มีสิทธิ์เป็นนางยักษินีอย่างที่ลูกอยากเป็นได้จ้ะพุทธดาที่ผ่านมาก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำบุญร่วมกับผู้อื่นเรื่อยๆคือขอร่วมบุญด้วยทำด้วยตัวเองบ้างแต่ก็ไม่มากนักมีผลการปฏิบัติธรรมนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างเพราะนั่งบ้างไม่นั่งบ้างถึงทำให้พัดจากหมู่คณะมาพุทธันดรหนึ่งแล้วนะจ๊ะเข็ดแล้วยังเลยจ๊ะเนี่ยพลัดกันเนี่ยไม่เหมือนลูกสาวคนโตที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติแม้จะเป็นแม่บ้านทหารบกของแม่บ้านทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชก้าวตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้ะนี่ลูกสาวคนโตกลับได้แต่คุณแม่พลัดไปเนี่ยเพราะนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างเพราะ
1: นั่งบ้างไม่นั่งบ้าง
0: ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่16จากตอนที่แล้วชาวเมืองได้ร้องถามเหล่านาคทั้งหลายว่าพวกท่านนำมาเบียดเบียนพวกเราเพราะเหตุอะไรนาคเหล่านั้นต่างก็ขู่ตะคอกบอกถึงสาเหตุที่มาทั้งหมดแล้วขู่ย้ำอีกว่าหากพวกเจ้าไม่ให้พระธิดาแก่ราชาของเราเนี่ยทั้งพระนครจะพินาศเป็นจุลภายในพริบตานี้ทีเดียวชาวเมืองจึงพากันไปยังประตูพระราชวังแล้วตะโกนก้องร้องทุกข์แก่พระราชาฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตซึ่งกำลังบรรทมอยู่เมื่อได้ยินเสียงร้องของมหาชนชาวเมืองจึงสะดุ้งตื่นครั้นลืมพระเนตรขึ้นเท่านั้นก็ทอดพระเนตรเห็นนาคทั้งสี่ตนกำลังแผ่พังพานอ้าปากให้เห็นเขี้ยวที่คมกริบทั้งส่งสายตาอาฆาตมาดร้ายจ้องเขม็งมายังพระองค์เป็นจุดเดียวกันในที่สุดพระเจ้าพรหมทัตจึงตัดสินพระทัยประกาศยกพระธิดาให้แก่พญานาคทัตรสทันทีเมื่อภารกิจสำเร็จแล้วพญานาคราชทัตรสนำบริวารนาคทั้งหมดเคลื่อนพลออกจากพระนครจนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีแล้วเนรมิตพระนครที่งดงามอลังการในที่นั้นจากนั้นพระองค์รีบส่ง

เบื้องพระพักของพระเจ้าพรหมทัตทันทีแล้วทวงคำสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้พระเจ้าพรหมทัตจึงตรัสว่าขอพวกท่านจงกลับไปก่อนเถิดเราจะส่งลูกของเราไปในความคุ้มครองของอมาตย์เองเมื่อส่งนาคบริวารกลับไปแล้วพระองค์ทรงมีรับสั่งให้เรียกพระธิดามาเข้าเฝ้าแล้วพาพระธิดาเสด็จขึ้นสู่ปราสาทชั้นบนทรงให้เปิดสีหบัญชรทางด้านทิศที่เปิดสู่พระนครของพระเจ้าทัตรถแล้วตรัสถามพระราชธิดาว่าสมุทชาลูกรักเจ้ามองเห็นนครที่อยู่ไกลลิบโน่นหรือไม่ล่ะเห็นเพคะเสด็จพ่อนครนั้นน่ะแลดูสว่างเหลือเกินลูกไม่เคยเห็นเมืองไหนๆที่จะสว่างสวยเช่นนี้มาก่อนเลยพระนางสมุทชาเอ่ยชื่นชมพลางมองดูนครนั้นด้วยความสนพระทัยลูกพ่อพระเจ้าทัตรถพระราชาผู้ครองเมืองแห่งนั้นน่ะได้มาสู่ขอลูกขอให้เจ้าจงไปเป็นอัครมเหสีของพระองค์เถอะพระเจ้าพรหมทัตไม่ได้ตรัสบอกพระธิดาแต่อย่างใดว่าพระเจ้าทัตรถนั้นน่ะเป็นราชาแห่งหน้าก็เพราะทรงเกรงว่าหากพระราชธิดาได้รู้ความจริงแล้วเนี่ยจะทรงตกพระทัยจนสิ้นสติเพราะเหตุนี้พระองค์จึงตรกองกอดพระธิดาไว้แนบอกแล้วตรัสบอกแต่เพียงว่าลูกรักในสายตาของพ่อเนี่ยยังคงเห็นเจ้าเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆเท่านั้นไม่ต้องการให้เจ้าห่างจากพ่อไปไหนเลยแต่แท้จริงแล้วนะเจ้าเติบใหญ่จนสมควรที่จะมีคู่ครองได้แล้วพ่อจึงมอบเจ้าให้แก่พระราชาพระองค์นั้นเมื่อเจ้าไปสู่นครนั้นแล้วเนี่ยหากเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อใดก็ขอให้เจ้ากลับมาสู่นครของเรานะลูกพ่อจะรอคอยเจ้าทุกเมื่อทรงล่ำลาพระธิดาจนพอพระทัยแล้วทรงให้เหล่านางสนมกำนันประดับตกแต่งพระราชธิดาสมุทชาด้วยเครื่องทรงอันอลังการทั้งปวงจากนั้นทรงให้พระนางประทับนั่งบนรถม้าที่ประดับประดาอย่างสวยงามแล้วประทานทรงไปในความคุ้มครองดูแลของเหล่าอมาตย์ผู้มีฝีมือพระเจ้าพรหมทัตประทับยืนทรงพระราชธิดาและทอดพระเนตรพระราชธิดาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความอาลัยรักกระทั่งขบวนเสด็จของพระธิดาค่อยๆหายลับไปจากครองจักษุเมื่อนาคบริวารกลับมาถึงพระนครและกราบทูลให้พระเจ้าทัตรถทรงทราบแล้วพระองค์ทรงสั่งกำชับนาคบริวารทุกตนให้ประดับตกแต่งนครทั้งสิ้นให้งดงามส่วนพระองค์ทรงแปลงกายเป็นราชาหนุ่มมีพระรูปโฉมสง่างามยิ่งนักทรงเครื่องอลังการทั้งปวงแล้วประทับนั่งอยู่บนราชบัลลังก์ทองมีเหล่านาคบริวารซึ่งบัดนี้ต่างก็แปลงกายเป็นเหล่าข้าราชบริพารแวดล้อมพระองค์อยู่ครั้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญพระราชธิดาสมุทชามาถึงและเคลื่อนเข้าสู่พระนครแล้วขณะที่เคลื่อนผ่านซุ้มประตูที่ใหญ่โตอลังการเข้าไปภายในพระนครนั้น

และบริวารผู้ตามเสด็จแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าเมืองนี้คือนครของนาคราชผู้มีฤทธิ์มากแต่ก็อดตื่นตะลึงในความงามของนครนิรมิตที่เหล่านาคต่างเสกสรรขึ้นมิได้เพราะทุกสถานที่ล้วนสร้างโดยทองคำและรัตนชาติหลากสีเปล่งประกายงดงามยิ่งเมื่อมาถึงหน้าพระราชวังเหล่าอำมาตย์ได้ทูลอัญเชิญพระราชธิดาสมุทชาให้เข้าไปยังท้องพระโรงซึ่งยิ่งใหญ่ต่างจากนครพาราณสีโดยสิ้นเชิงกระทั่งมาถึงหน้าราชบัลลังก์ทองของพระเจ้าทัตตรสซึ่งพระองค์ทรงรอคอยเวลานี้มานานด้วยพระหฤทัยจดจ่อครั้นได้ทอดพระเนตรพระราชธิดาสมุทชาเป็นครั้งแรกพระองค์ก็ถึงกับตกตะลึงพระสิริโฉมอันงดงามของพระธิดาทรงจับจ้องอยู่แต่เพียงดวงพระพักตร์ดังจันเพ็ญของพระนางด้วยความเสน่หาครั้นระลึกได้พระเจ้าทัตตรสจึงทรงกระทำปฏิสันถารอำมาตย์ทั้งหลายด้วยความยินดีปรีดาจากนั้นเหล่าอำมาตย์ได้ถวายพระราชธิดาให้แด่พระเจ้าทัตตรสเท้าเธอทรงกระทำมหาสักการะและทรงพระราชทานทรัพย์สมบัติเป็นอันมากแก่อำมาตย์เหล่านั้นแล้วอำมาตย์ทั้งหลายจึงนำสมบัติกลับคืนสู่พระนครพาราณสีโดยสวัสดิภาพเมื่อทรงอำมาตย์กลับไปแล้วพระเจ้าทัตตรสทรงอภิเษกพระนางสมุทชาตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีแล้วทรงพาพระนางสมุทชาขึ้นสู่ปราสาทเสด็จไปยังห้องบรรทมแล้วให้พระนางบรรทมบนพระแท่นบรรทมอันเป็นทิพย์ที่ประดับประดาอย่างสวยงามโดยมีเหล่านางสนมกำนันซึ่งแท้จริงแล้วเป็นนาคแปลงมาทั้งสิ้นคอยแวดล้อมพระนางครั้นพระนางสมุทชาถูกต้องสัมผัสกับพระแท่นบรรทมที่เป็นของทิพย์เท่านั้นก็ก้าวสู่นิทราลมบรรทมหลับไหลไปอย่างง่ายดายจากนั้นพระเจ้าทัตตรสจึงพาพระนางพร้อมด้วยบริษัทนาคทั้งหมดหายตัวไปจากที่นั้นกลับไปสู่ภพบาดาลในบัดดลแม้แต่เมืองเนรมิตก็หายวับไปจากที่นั้นราวกับว่าไม่เคยมีเมืองใดๆตั้งอยู่บนแผ่นดินแห่งนี้มาก่อนเลยส่วนว่าเมื่อทั้งสองได้ไปใช้ชีวิตคู่ในเมืองบาดาลแล้วจะเกิดเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรและจะเกี่ยวเนื่องกับพระโพธิสัตว์ด้วยประการใดโปรดติดตามตอนต่อไป

คำตอบสุดท้ายจะไปอยู่ที่หลวงพ่อ Yes หรือ No จุดกำเนิดของหมู่คณะของพวกเราต้องถือว่าตั้งต้นมาจากผู้นำของเราก็คือหลวงพ่อธรรมะหมู่คณะชุดแรกๆถึงได้ตั้งต้นกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านเรียนตั้งแต่ปี2506รุ่นของหลวงพ่อธรรมะนั้นคือรุ่นที่23ส่วนฉันเข้าไปพบหลวงพ่อธรรมะนั้นฉันเป็นรุ่น27คือพ.ศ.2510ตอนนั้นท่านยังเป็นนิสิตอยู่เป็นนิสิตปีที่5ตอนที่เข้าไปในเกษตรนั้นตัวเองจริงๆนั้นไม่ได้สนใจเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติเลยแต่เพื่อนมาบอกว่าสนใจไหมตอนนั้นคือหัวเลี้ยวหัวต่อมันพลิกเลยนึกถึงวันนั้นแล้วก็ยังแปลกใจว่าทำไมเราสนใจก็เลยตอบไปว่าได้เพื่อนคนนี้ก็เลยพาไปหารุ่นพี่สองคนคือหลวงพ่อธรรมะกับหลวงพ่อตะที่คอกัวแล้วหลวงพ่อธรรมะนั้นท่านเป็นผู้นำอาการของหลวงพ่อตะตอนนั้นให้ความเคารพหลวงพ่อธรรมะเพราะนั้นหลวงพ่อธรรมะบอกว่าพี่เด็ดช่วยสอนน้องทีนี่คือประโยคที่ท่านให้มาตอนนั้นเพราะนั้นก็เลยเริ่มต้นฝึกตั้งแต่ตอนนั้นคือตอนประมาณปลายปี2510ฝึกได้ประมาณสักเดือน2เดือนเพื่อนคนเนี้ยก็บอกอีกว่าจะพาไปหาคุณยายไปหายายนี่เข้าใจว่าเป็นต้นปี2511ต้นปีใหม่ๆเลยบ้านธรรมประสิทธิ์ขึ้นใหม่ๆเลยถ้าพูดง่ายๆที่ไปเนี่ยสิทธิ์ชุดแรกๆของบ้านธรรมประสิทธิ์ก็นั่งอยู่เนี่ยเข้าไปในบ้านธรรมประสิทธิ์ตอนนั้นแล้วเห็นคุณยายท่านกำลังปลูกต้นไม้อยู่แล้วก็เห็นว่าต้นไม้ที่ท่านปลูกนั้นก็คือต้นจันผาประกายตาแรกเห็นแล้วมันประทับอยู่ในใจเพราะประกายตาของยายนี่เป็นประกายตาของคนตรงจริงใจแล้วก็ความมีเมตตาซ้อนอยู่ข้างในตาท่านนิ่งๆแต่ตาที่ท่านนิ่งๆน่ะเราจะมีความสุขท่านมองลึกเข้าไปในตัวเราแวบเดียวนั่นฉันเข้าใจว่าท่านรู้จักฉันในขณะที่ฉันยังไม่ค่อยรู้จักท่านเลยถ้าเราจะเคารพใครสักคนหนึ่งเป็นครูเราก็อยากได้คนตรงอย่างเนี้ยมาเป็นครูท่านก็สอนการนั่งให้เราก็นั่งจำได้ว่านั่งครั้งแรกแค่10นาที10กว่านาทีปวดเมื่อยไปทั้งตัวแล้วคุณยายท่านก็คงเห็นอาการเพราะนั้น10กว่านาทีนั่นน่ะท่านก็บอกว่าอ้าวพักได้แล้วแล้วท่านก็ยิ้มแต่ไม่มีคำตำหนิอะไรออกมาจากปากท่านเลยนี่คือคุณสมบัติความเป็นครูของยายมีแต่คำให้กำลังใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วท่านก็บอกว่ามีเวลาก็มาอีกนะสมัยนั้นเส้นทางไปถึงยายมันก็คือเส้นทางนี้แหละคือพบหลวงพ่อธรรมะแล้วก็ต่อทอดไปถึงคุณยายแล้วทำให้หมู่คณะเล็กๆมันก็ก่อตัวขึ้นแล้วจุดนี้แหละเป็นชุดที่มาเริ่มต้นบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ท่านบอกว่าอะไรข้างนอกมันจะเป็นยังไงท่านไม่สนใจท่านไม่ห่วงแม้กระทั่งการเรียนที่เกษตรท่านยังไม่ห่วงเลยเพราะตอนนั้นท่านรู้แต่ว่าวิชาที่ยายให้เนี่ยนี่คือโอกาสในชีวิตของท่านที่ท่านจะได้เรียนรู้วิชาเป็นวิชาที่ทางโลกไม่มีสอนและคนที่จะสอนให้ท่านได้มีคนเดียวคือยายเพราะนั้นเวลาท่านถึงทุ่มให้อยู่กับสิ่งที่ท่านเห็นว่าสำคัญที่สุดนั่นคือวิชาความรู้ที่จะได้จากยายสิ่งอื่นท่านยอมสละได้หมดเพราะนั้นท่านพบยันแต่06มา07 08 09เนี่ย 3-4 ปีท่านบอก 3-4 ปี09ทำไมมาถึงแค่09เพราะปลายปีนะลอยกระทงนั่นแหละเจอหลวงพ่อละตะแล้วเรื่องหลวงพ่อตะก็เข้ามานี่คือความลงตัวที่ทีมภายในเขาวางเอาไว้ให้เลยฉันนึกถึงประวัติของพวกเราย้อนหลังมาถึงตอนเจอหลวงพ่อตะนี่คือสัญญาณจากภายในเขาบอกมาว่าสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปข้างหน้ากำลังจะมาถึง

0: หาเนี่ยเต็มตัวหมดเลยว่าจะห้ำหั่นสององค์นี่ลงสองคนที่ได้เกือบตาย
1: พอถึงพ.ศ.2512ตั้งแต่ต้นปีเลยย้ายตามแล้วว่าคุณชัยบูรณ์เรียนจบหรือยังตามแม้กระทั่งเหลืออีกกี่วิชาเพราะยายจะไม่เคยตามเรื่องลูกศิษย์อะไรขนาดนี้เลยตามอยู่คนเดียวคือหลวงพ่อธรรมะเพราะหลวงพ่อธรรมะคือผู้ที่จะปักหลักของหมู่คณะหลวงพ่อไปหายายที่บ้านธรรมศีลนะพอนั่งลงปั๊บยายถามเลยไม่ต้องไปเรื่องอื่นอ่ะคุณจะบวชเมื่อไหร่ช่วยเอาปฏิทินมาทีท่านก็ดูแล้วท่านก็วงเลยนะแล้วก็คืนให้ยายยายก็ไปติดที่ผนังหลวงพ่อธรรมะบอกว่ามาเล่าในประวัติท่านก็คือที่วงวันที่27สิงหาเพราะวันที่27สิงหาเนี่ยเป็นวันเพ็ญเดือน9เพราะว่าท่านชอบวันเพ็ญทุกคนก็จะอะเลิร์ตพร้อมที่จะช่วยงานเรื่องอะไรที่จะไปถึงโยมพ่อโยมแม่หลวงพ่อตตะก็รับเรื่องเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องพิธีอะไรหลายอย่างอาจารย์ทวินก็รับเรื่องฉันยังจำได้ว่าเขามอบหมายให้ฉันไปหาดอกบัวมาเพราะตอนเป็นนาคใช่ไหมตอนเวียนเนี่ยจะต้องใช้ดอกบัวเพราะนั้นก็พอถึงวันที่27สิงหาทุกอย่างก็พร้อมพอถึงเวลาที่เขาจัดแถวที่ข้างโบสถ์ก่อนเวียนก็มีก็บอกอ้าวเดี๋ยวไปถือถาดไปอยู่ใกล้แล้วเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำตลอดเพราะว่าเป็นโอกาสที่โอ้ได้ถ่ายรูปกับนาคภูมิใจดีใจมากเลยเพราะเราเองก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้โอกาสนั้นวันที่หลวงพ่อบวชแล้วยายถวายของเสร็จแล้วท่านเดินกลับบ้านธรรมสิทธิ์ฉันเดินตามหลังประโยคที่ฉันได้ยินยายเนี่ยเดินท่านมีความสุขถึงจะเหนื่อยแค่ไหนวันนั้นท่านมีความสุขมากแล้วท่านก็บอกว่าชนะแล้วชนะแล้วธรรมชโยชนะแล้วแสดงว่ามันมีนัยยะลึกที่ซ้อนอยู่ในการบวชของหลวงพ่อธรรมะแสดงว่าอะไรก็ตามที่จะขวางมันขวางท่านอยู่แล้วท่านสามารถที่จะเข้าสู่เรื่องการบวชแล้วการบวชของท่านนี้จะตั้งต้นของหมู่คณะที่จะเกิดขึ้นต่อมาจากบวชได้สักวันสองวันฉันก็ไปที่บ้านธรรมสิทธิ์เพื่อที่จะไปดูว่ามันยังมีงานอะไรที่ต้องเคลียร์แล้ววันนั้นไปเนี่ยบ้านธรรมสิทธิ์ปกติคุณยายฉันชอบประตูหน้าเนี่ยมันจะเป็นสองบานประตูนะสองบานแล้วเปิดโล่งวันนั้นหลังจากบวชเนี่ยพอฉันไปเนี่ยบานประตูหนึ่งปิดอีกบานประตูหนึ่งแง้มฉันก็นึกด้วยวิสัยของลูกศิษย์นะออกแง้มไว้ให้เราดูก็เห็นหลวงพ่อก็นั่งอยู่ในที่เดิมที่ท่านชอบนั่งอยู่ใกล้ๆเสาส่วนยายก็จะห่างออกมาประมาณสัก2เมตรนั่งดิ่งธรรมะกันทั้งคู่แล้วฉันมองหลวงพ่อธรรมะวันนั้นนี่นะมันเป็นความสว่างที่มาจากมันมีความสว่างท่านสะอาดแล้วมันสว่างถ้าว่าใช้ศัพท์แบบของท่านก็ทำวิชาเพื่อจะไปดูว่ามันคืออะไรที่ท่านบวชเนี่ยจะต้องอะไรวันหนึ่งยายก็มาใกล้ๆกระซิบบอกกำลังตามหาที่เพราะนั้นการตามหาที่ถึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคำว่าตามหาที่ในที่ถึงได้เกิดขึ้นศัพท์ในที่เนี่ยเป็นศัพท์เทคนิคของยายเวลายายจะไปนั่งธรรมะที่โรงงานธรรมวิชายายไม่ได้ใช้ว่ายายจะไปนั่งสมาธินะแต่ว่ายายจะใช้คำว่ายายจะไปเข้าที่คำว่าที่เนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะที่ยายใช้หมายถึงที่ศูนย์กลางกายเพราะนั้นสิ่งที่ท่านตามหาที่ในที่เป็นการบอกว่าท่านตามหาที่ไม่ได้ตามหาข้างนอกแต่ตามหาจากข้างในและนั่นคือจุดเริ่มต้นตามหาที่

ไปที่ก็มาถึงคนที่ไปตามหาที่ก็คือหลวงพ่อตะตะอาจารย์ทวินฉันถามหลวงพ่อตะตะว่าที่ไปบ้านคุณวรณีไปวันนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของคุณหญิงใช่ไหมหลวงพ่อตะตะบอกว่าไม่ใช่ที่ไปบ้านวันนั้นเนี่ยเพราะยาย

0: การขอที่อะไรเลยนะมือใหม่หัดขัดพังนั้นเลยหลวงพ่อตาก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยไปเนี่ยกะว่าจะไปขอที่แต่นึกไม่ออกว่าจะไปพูดขอเขาอย่างไงปรึกษากันแล้วก็เลยเริ่มต้นกันที่ว่าจะขอซื้อที่เพราะนั้นวันนั้นพอเริ่มต้นในการขอซื้อที่ทั้งคุณหญิงทั้งคุณวรณีก็เลยนิ่งกันเอ๊ะจะมาซื้อที่ไอ้นี่วันเกิดก็เลยเงียบๆกันไปกลับมานี่นึกว่าฟาวแล้วนะแต่คุณอาจารย์ถวินท่านก็ยังไม่ละความพยายามเพราะว่าคุณวรณีก็ทำงานกระทรวงศึกษาด้วยกันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าใจว่าวันหนึ่งไปเจอกันที่กระทรวงวันนั้นก็เข้าใจว่าเป็นวันที่26นี่แหละ26ตุลาคุณวรณีพอเห็นอาจารย์ทวินนะไอ้ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกวักมือเรียกนะวินมานี่สิอาจารย์ทวินก็เตรียมใจเลยนะจะฟังเรื่องซื้อไปขอซื้อที่เนี่ยไปยืนสงบเสงี่ยมอยู่ข้างหน้าคุณวรณีเลยนะแล้วคุณวรณีท่านเห็นแล้วท่านก็เลยหยอกที่เธอไปวันนั้นน่ะที่ว่าจะขอซื้อที่น่ะถามคุณแม่แล้วคุณแม่ท่านบอกว่าไม่ขายโอ้อาจารย์ทวินก็หัวใจหล่นลงไปเลยแล้วคุณวรณีท่านก็ยิ้มหัวเราะคิดแล้วแต่คุณแม่ท่านถามว่าเขาจะไปสร้างวัดใช่ไหมคุณวรณีรีบตอบเลยใช่คุณแม่บอกว่าถ้าเขาจะไปสร้างวัดฉันจะยกให้เลยเป็นจุดตั้งต้นที่เราเริ่มได้ที่แล้วถึงได้ตามมาด้วยการมาดูที่พอเรารู้ว่าเราจะได้ที่คุณถวินก็พาเจ้าของที่เนี่ยมาที่บ้านธรรมสิทธิ์แล้วมาเรียนธรรมะกับยายด้วยนะคุณวรณีท่านก็เห็นเจตนาที่ดีของเราที่จะสร้างวัดแน่ๆแต่บอกว่าท่านเองก็ยังไม่เคยไปเลยที่เอ๋พวกเราก็อยากจะดูว่าไอ้ที่ที่พูดถึงเนี่ยอยู่ในผังเนี่ยนะมันเป็นยังไงก็ยกทีมกันมาเลยสมัยนั้นมากันนี่นะพอถึงตรงปากทางเข้าของหลวงเห็นเป็นถนนอะไรลาดยางพอขึ้นสะพานหนึ่งปั๊บเป็นสะพานไม้ลงจากสะพานหนึ่งปั๊บลูกหลังล้วนเลยทีนี้ฝุ่นแดงมาตลอดทางเห็นยายเบิกบานยายไม่มีอะไรเลยยายเบิกบานแช่มชื่นเพราะท่านเป็นคนหาให้เองพอหลวงพ่อขอไว้ยายบอกว่าต้องการอะไรบ้างติดน้ำไปมาสะดวกแล้วก็ฟรีได้หมดเลย3ข้อส่วนเราก็พอดีหลวงพ่อสตาชวนไอ้น้องไปท่านเรียกอย่างนี้เลยนะไอ้น้องไปวัดที่กันแล้วท่านเป็นคนเดียวที่เตรียมที่วัดมาเรานึกถึงป้าวันนี้โอ้โหหลวงพ่อสตาพร้อมต่อมาเมื่อตอนที่ไปสร้างเจดีย์ตตะชีโวเนี่ยไปเจอท่านที่นั่นพอดีนึกถึงเรื่องที่เราไปดูที่ครั้งแรกนะหลวงพ่อชวนผมไปวัดที่พอไปสุดที่แล้วผมหันมาถามหลวงพ่อว่าเท่าไหร่หลวงพ่อจำได้ไหมได้เท่าไหร่1,060เว้ยอยู่ในใจเว้ยท่านตอบเองเลยนะฉันได้ยินอยู่นะโอ้ท่านยังจำได้ว่า1,060เนี่ยยายสดชื่นอยู่แต่หลวงพ่อจะนิ่งของหลวงพ่อฉันเข้าใจว่าท่านตรองแล้วจะทำยังไงจะเอายังไงเพราะคำตอบสุดท้ายจะไปอยู่ที่หลวงพ่อ yes หรือ no
1: เราต้องคิดหาแผ่นดินสักแห่งนะฮะอย่าก็คิดได้ให้คนไปขอแผ่นดินขอ50ไร่เข้าให้ยกให้หมดผืนเลยจ้ะอยากจะส่งหลวงพ่อทัตตะเนี่ยมาก่อนจ้ะมาเฝ้าแผ่นดินนี่ไว้พอวันเสาร์ยายก็ขึ้นรถมาทุ่งนาเนี่ยทุกเสาร์มีเป็นทุ่งนานะสร้างวัดใหม่เป็นทุ่งนาเลย

ร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

จรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลก

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเราอาจจะเลี่ยงกฎหมายได้แต่เลี่ยงกฎแห่งกรรมไม่ได้ต่อไปจะสนุกกันใหญ่มหาเศรษฐีจะมาชุมนุมกันสนุกเลยมีวัดให้สร้างบุญสร้างบารมีเรามีโอกาสได้ทำบุญกับทุกวัดเราจะได้บุญขนาดไหนทำทีเดียว 30,000 วัดเลยเวลาบุญส่งผลจะให้รวยเล็กๆน้อยๆได้อย่างไรต้องรวยใหญ่ๆรวยเยอะๆบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จทุกๆความสำเร็จทุกๆความปรารถนาใครไม่ทำไม่เป็นไรแต่เราก็ทำเกิดมาเพื่อสร้างบารมีส่วนจะสร้างบารมีเอาแค่ไหนระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศโลกนี้โลกหน้าเราก็เลือกเอาค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีภาพบรรยากาศงานบุญที่ธุดงคสถานนครสวรรค์ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งได้จัดพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายเพื่อประดิษฐานณอาคารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรธุดงคสถานนครสวรรค์และประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศปลื้มๆนี้พร้อมๆกันค่ะ
1: ธุดงคสถานนครสวรรค์ได้จัดพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายโดยได้ทำพิธีเปิดณที่ว่าการอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอาเสียระวันเพาะพืชนายอำเภอท่าตะโกเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่พระครูนิทัศสารโกวิทเจ้าคณะอำเภอท่าตะโกท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรปรมินทร์ไตรทิพย์ประธานกัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงานและนางสาวอาศิรวรรณเพาะพืชนายอำเภอท่าตะโกได้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งน้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวสโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสร้างบุญ

ร่วมอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายไปประดิษฐานที่อาคารพระมงคลเทพมุนีธุดงคสถานนครสวรรค์ในวันนี้เป็นอีกสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนได้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและสาธุชนในจังหวัดนครสวรรค์ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายรับความเป็นสิริมงคลองค์พระประธานพระธรรมกายงดงามเรียบพร้อมได้รับอัญเชิญจากที่ว่าการอำเภอท่าตะโกมุ่งหน้าไปยังศูนย์ท่ารถอำเภอท่าตะโกรวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตรให้สาธุชนสักการะกราบไหว้โดยระหว่างเส้นทางการอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้สร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้กับสาธุชนเมื่อองค์พระประธานพระธรรมกายได้อัญเชิญผ่านเส้นทางต่างๆสาธุชนได้พนมสองมือยกขึ้นเหนือศีรษะอย่างจิตเลื่อมใสแก่สาธุชนที่ได้พบเห็นสายตาเปี่ยมล้นศรัทธาบางท่านกล่าวว่าพระประธานที่ได้เห็นในวันนี้เป็นที่งดงามมากและเปี่ยมด้วยความเมตตาเมื่อเห็นแล้วเกิดทัศนานุตริยะเป็นการเห็นอันประเสริฐทำให้จิตใจสงบขนลุกเกิดความเลื่อมใสตั้งแต่แรกเห็นปลื้มใจเป็นอย่างมากและยังความปีติใจแก่คณะสงฆ์และสาธุชนรวมถึงนักเรียนที่ได้ร่วมอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายในครั้งนี้อีกด้วยทั้งนี้คณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและผู้มีบุญก็ได้ร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันณธุดงคสถานนครสวรรค์อีกด้วยในภาคบ่ายเป็นพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณอาคารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรธุดงคสถานนครสวรรค์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนเข้าร่วมประกอบพิธีเต็มอาคารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยภายในบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานสงฆ์และกัลยาณมิตรรัชนีวันแก้วพรสวรรค์ประธานบุญพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีอัญเชิญผ่านพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโตโดยมีคณะเจ้าภาพจำนวน8คณะน้อมอัญเชิญผ่านพระบรมสารีริกธาตุนำโดยคณะประธานคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรรัชนีวันแก้วพรสวรรค์กัลยาณมิตรโกศลชินพงษ์ไพศาลกัลยาณมิตรมณีพันธ์สุนทรมนทการกัลยาณมิตรสิยาธรสิริโชติต่อด้วยคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมอัญเชิญผ่านพระบรมสารีริกธาตุตามลำดับพิธีกรรมดำเนินการไปด้วยความปลื้มปิติสุขทุกท่านได้น้อมใจไว้กับพระบรมสารีริกธาตุด้วยใจใสๆหลังจากนั้นคณะสงฆ์และผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจะได้อัญเชิญผ่านพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้บรรจุรัตนชาติลงในภาชนะโลหะทองคำก่อนที่คณะสงฆ์จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในพระเกศองค์พระประธานพระธรรมกายผู้เปี่ยมด้วยพุทธลักษณะมหาบุรุษได้ประดิษฐานไว้ณอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรแห่งนี้ในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

0: และผู้แทนวัดพระธรรมกายได้วางพวงมาลัยสักการะองค์พระประธานพระธรรมกายต่อด้วยคณะเจ้าภาพก็ได้วางพวงมาลัยดอกมะลิของหอมน้อมสักการะองค์พระประธานพระธรรมกายด้วยความนอบน้อมบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาเปี่ยมล้นในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่งดงามยิ่งจากนั้นได้ประกอบพิธีทอดพระป่าเพื่อสมโภชพระประธานพระธรรมกายมีคณะประธานจำนวน8คณะได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทั้งนี้ท่านประธานพระป่าคือกัลยาณมิตรรัชนีวันแก้วพรสวรรค์และกัลยาณมิตรโกศลชินพงษ์ไพศาลได้นำกล่าวคำถวายพระป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าต่อด้วยท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายองค์พระประธานพระธรรมกายเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสุวรรณพรแสงกุศลและกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์เจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรปุญชรัตน์ทรัพย์ถวินหาและกัลยาณมิตรทัปปณีชูศรีพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรยงยุทธไตรทิพพานิชและกัลยาณมิตรอรพินลิ้มธนานุรักษ์พิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสิริการนิธินันสุภกรและด็อกเตอร์จิตราพีชพัฒน์และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรปรมินทร์ไตรทิพย์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจใสๆในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในวันนี้เป็นวันปราบปลื้มปิติในบุญที่ท่านทั้งหลายนั้นได้ทำบุญพิเศษได้อัญเชิญพระประธานพระธรรมกายและการถวายพระบรมสารีริกธาตุบรรจุเกศดอกบัวของพระประธานพระธรรมกายเป็นองค์ประธานจะเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนณทุดงคสถานนครสวรรค์แห่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งโอกาสบุญวันนี้เป็นโอกาสบุญอันยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านได้ทำร่วมกันทั้งนี้ท่านยังได้กล่าวชื่นชมอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายที่ได้ช่วยเหลือประชาชนให้สถานที่จอดรถหลายพันคันให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วยค่ะ
1: อันดับแรกเลยต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่ท่านได้เมตตาสั่งสอนพวกเรานะคะแล้วท่านบอกว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดของชาวสวรรค์นะคะนครของชาวสวรรค์นะคะและต้องขอขอบคุณพี่เสงี่ยมนะคะคุณพ่อเสงี่ยมของทุกๆคนนะคะที่ได้ถวายที่ดินผืนนี้ให้กับพระพุทธศาสนาเร็วๆนี้จะได้มีพระมหาเป็นมีเจดีย์เกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะประดิษฐานบนเกศดอกบัวตูมของพระประธานซึ่งจะประดิษฐานอยู่บนอาคารพระมงคลเทพมุนีแค่ความสำคัญของพระประธานนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อทราบข่าวแล้วมีความปลื้มปิติที่อยากจะได้ร่วมนะคะโดยเฉพาะได้มีโอกาสบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยซึ่งอยู่บนพระเกศของท่านนะคะแน่นอนค่ะบุญนี้เนี่ยย่อมส่งผลให้เรานะคะได้เป็นผู้เกิดในตระกูลที่สูงและเป็นยอดคนนะคะค่ะก็พอทราบข่าวแล้วก็ต้องรีบรับบุญกับพระอาจารย์กล้าทำทันทีเลยนะคะ
2: วันนี้เป็นวันที่น่าปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกับการที่ได้มีพระธรรมกายมาประดิษฐานที่จังหวัดนครสวรรค์ไม่เพียงแค่มาประดิษฐานนะคะยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่อได้มอบมาให้แล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยแหละค่ะก็ได้มีพิธีอัญเชิญพระธรรมกายของเราเนี่ยแห่ที่อำเภอท่าตะโกนะคะแล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยค่ะคนเห็นเนี่ยปลื้มใจกันไปตามๆกันเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกหลานของหลวงพ่อเนี่ยได้เห็นภาพนี้แล้วยิ่งปลื้มหนักเลยนะคะ ปลื้มใจมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าการทำบุญเนี่ยมันได้บุญสุดๆเลยอ่ะเคยไปเดินที่วัดพระธรรมกายปลื้มแล้วตอนที่เดินกฐินครั้งแรกนะคะที่เดินบนพรมแดงเมื่อสมัย20ปีที่แล้วว่าปลื้มแล้วนะวันนี้ความรู้สึกถึงด้านมันกลับมาอีกปลื้มมากๆค่ะแล้วคนที่นี่ก็น่าจะตื่นตัวขึ้นนะคะสำหรับการ

0: ี่ยจะเป็นนิมิตใหม่ที่จะทำให้ชาวนครสวรรค์เนี่ยได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนะคะที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสม
1: เพิ่มปิติด้วยความยินดีเปรมปรีในสิ่งที่เราได้ทำมันเป็นความเพิ่มปิติในเรื่องของบุญนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เป็นพลังของชาวพุทธได้มารวมตัวกันนะครับแล้วทุดงคสถานนครสวรรค์ของเราก็นับวันที่จะพัฒนายิ่งขึ้นไปนะครับโดยมีพระอาจารย์กล้าทำเนี่ยท่านเป็นประธานสงฆ์ที่นี่นะครับท่านมีความเข้มแข็งมากเก่งมากๆครับท่านสามารถที่จะดึงศรัทธาสาธุชนให้มาร่วมงานได้มาร่วมกิจกรรมใหญ่ๆบุญใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเป็นพลังศรัทธาของชาวพุทธจริงๆนะครับแล้วก็ครั้งต่อๆไปผมคิดว่าจะมีผู้มีบุญมาร่วมงานมากกว่านี้ยิ่งขึ้นไป
2: ค่ะคุณผู้ชมคะที่สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกโดยทีมงานศูนย์ประสานงานอาสา

ค่ะหรือ Smart Young Leader Thailand ให้กับนักเรียนแกนนำที่ผ่านการคัดเลือกจาก16โรงเรียนจำนวน87คนค่ะพร้อมด้วยคณะครูณชมรมพุทธศาสตร์สากลอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยในวันแรกของการอบรมนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม Walk Rally ฐานกิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มเพื่อสร้างความคุ้นเคยพร้อมทั้งได้ฝึกการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างความสามัคคีจากนั้นในช่วงเย็นน้องๆได้ร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นและนั่งสมาธิโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสัสสิพงศ์ศิริรัตโนหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้เทศนาเรื่องสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมรับขวัญน้องค่ายส่วนในวันรุ่งขึ้นน้องๆได้เข้าร่วมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และรับศีล8จากพระอาจารย์ก่อนที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Train the Trainer Workshop UG5 บทฝึกห้องเรียนต้นแบบโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วีรชาติมเหสกโคหัวหน้ากองส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนได้เทศนาเรื่องศีล5และความดีสากลก่อนเข้าสู่ฐานกิจกรรมความดีสากลเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนการนำหลักคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรสุพรพิมลปานสุวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพตัวตนด้วยจิตวิทยาและการบำบัดจิตใต้สำนึกมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อรู้จักตนเข้าใจผู้อื่นพร้อมนำทำกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สะท้อนความคิดและเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นจากนั้นน้องๆได้ฟังธรรมะเรื่อง The Best Idol ผู้เป็นต้นแบบแห่งการสร้างความดีและกิจกรรมจุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันนี้น้องๆยังได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมด้วยการ

หารแด่คณะสงฆ์และรับพรพระนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเพื่อชมนิทรรศการและเรียนรู้ประวัติของคุณยายอาจารย์พร้อมรับชมภาพยนตร์สามมิติจากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรม Meditation for Inner Peace โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สหรัฐธีระสุนทโรได้นำนั่งสมาธิเพื่อสร้างความสงบภายในและพัฒนาสติให้พร้อมต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตค่ะส่วนวันสุดท้ายของค่ายทุกคนได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์5รูปณบริเวณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรทั้งยังได้ร่วมกิจกรรม Activity Workshop ทบทวนความรู้ที่ได้รับตลอดการอบรมก่อนเข้าสู่พิธีมอบรางวัลและมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อสร้างกำลังใจให้เยาวชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาตนเองและต่อยอดกิจกรรมสร้างสรรค์ในสถานศึกษาต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะบรรยากาศณวัดพระธรรมกายโอซาก้าเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นโดยมีชาวญี่ปุ่นในเมืองโอซาก้าและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจในการพัฒนาจิตใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ต่างมีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในการลดความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาปรัตกมลคุตตบุญโยได้แสดงธรรมะคำสอนเรื่องหยุดเป็นตัวสำเร็จของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันฝึกสมาธิโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนโดยระหว่างการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมทำอาหารไทยซึ่งสร้างความสุขสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทั้งยังได้ร่วมการถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์และภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมชาวญี่ปุ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวว่ามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีจิตใจมีความสงบและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าพร้อมทั้งมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติสมาธิและวัฒนธรรมชาวพุทธมากยิ่งขึ้นโดยต่างแสดงความตั้งใจที่จะได้นำความรู้กลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และงานบุญเนื่องในวันครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้ร่วมการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมหาปูชนียาจารย์ค่ะพิธีกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรหล่อนี่กัลยาณมิตรเอมิลี่กัลยาณมิตรเคเดนและกัลยาณมิตรดักเลนสมพรเป็นประธานจุดเทียนใจ

ทั้งยังได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามในต่างแดนด้วยความปลื้มปิติหลังจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีตัดปลอยผมคุณอันเดรสที่จะเดินทางไปร่วมพิธีบรรพชาและอุปสมบทที่ประเทศไทยช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมมัทธัมโมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลดความเครียดผ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าและแชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจให้แก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นค่ะเป็นพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ142ปีและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานผ้าป่าในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพระธรรมกายจอร์เจียยังได้เปิดคลาสเรียนพิเศษเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ผู้ที่สนใจโดยมีการแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นหลายระดับตามความเหมาะสมเพื่อบ่มเพาะและส่งเสริมทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม One Day Retreat เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านค่ะได้ใช้เวลา1วันพักจากความเร่งรีบของชีวิตกลับมาอยู่กับตัวเองผ่านการฝึกสมาธิและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับกิจกรรมตลอดทั้งวันคณะสงฆ์ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานความผ่อนคลายและการฝึกสติอย่างลงตัวเริ่มต้นด้วยกิจกรรมยืดเหยียดร่างกายเพื่อปรับอิริยาบถให้พร้อมต่อการทำสมาธิจากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ได้แนะนำเทคนิคการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างถูกวิธีนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติพร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่สามารถนำไปปรับใช้รับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในและสอบถามข้อสงสัยในภาคปฏิบัติอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการฝึกสติผ่านอิริยาบถต่างๆอาทิการเดินสมาธิท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบและการร่วมใจกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการรับบุญดูแลเสนาสนะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการต่างสะท้อนว่าได้รับความผ่อนคลายและพบความสุขอันเกิดจากจิตใจที่สงบนิ่งพร้อมตั้งใจนำแนวทางการฝึกสมาธินี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับ10จังหวัดนครพนมค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง9อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง16อันดับ4นครหลวง12อันดับ5นครหลวง1อันดับ6แก้วภูธร8อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง15ค่ะ

และในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่ากาลาคตัญจะนะหาเปติอัตถังเมื่อประโยชน์มาถึงแล้วอย่าปล่อยให้ล่วงไปเปล่าสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ขอเจริญพรเจริญสุขยอดกัลยาณมิตรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะมาถึงวันนี้ก็วันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่แต่ละวันที่ผ่านไปนะก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่จะต้องกลับมาหยุดนิ่งในใจของเราก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เอาใจย้อนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้วันนี้ก็เย็นแล้วทุกอย่างเรื่องราวก็อาจจะถูกสะสางไปในระหว่างวันเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาเข้าโรงเรียนด้วยใจที่ผ่องใสยิ้มแย้มเบิกบานร่าเริงอยู่ในธรรมะแล้วก็เตรียมที่จะได้ฟังโอวาทอันเป็นมงคลอันมีคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคือหลวงพ่อธรรมชโยของเราเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องตั้งใจละวิธีการเอาวิธีการตั้งใจที่ดีที่สุดก็คือเอาใจมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็เตรียมพร้อมรองรับเรียกว่าปูเสื่อนั่งรอที่ศูนย์กลางกายของเราเลยแล้วก็รอรับฟังธรรมะดีๆที่ท่านจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยเป็นแม้จะเป็นอดีตโอวาทแต่ว่าก็ทรงคุณค่าแล้วก็ฟังแล้วเราจะได้กำลังใจในการสร้างบารมีนะที่ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันมานะแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเรามาถึงวันนี้แล้วก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตอนพิเศษจริงๆสู่เส้นทางสายสวรรค์เพราะมหัศจรรย์ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเรื่องราวดีๆวันนี้จะมีอะไรให้พวกเราได้มาฟังมาชมกันวันนี้ก็จะต้องเรียกพวกพ้องเรียกเพื่อนๆกัลยาณมิตรแล้วก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาท่านไหนที่ยังมาไม่ถึงต้องเรียกกันมาแล้วและเดี๋ยวมาฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกัน

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: ดีจังเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการค่ะ
0: จ้าเดี๋ยวเรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมนีมานีมานีแมนีมานีมานีแมนีมานีมานีครับ
0: มาอย่าง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่าคือคาถาสุนทรีนะจ๊ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้เลยจ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ชาตินี้เราเป็นผู้ออกแบบชีวิตนี่นะจ๊ะต้องออกแบบกันให้ดีนะ
1: ครับ
0: เพื่อชีวิตของเรา
1: ครับ
0: ต่อจากนี้ไปในทุกๆชาติเลยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: อยากจะเป็นอะไรก็ดีไซน์เอา
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถี่กันจ้ะ

0: ายวันนี้ใครทำบุญกุฏิทุกวัดทั่วไทยแล้วบ้างจ๊ะสาธุโอสุดยอดเลย
1: คร
0: ับ เกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีนะจ๊ะ
1: ครับ
0: นี่จะทอดกฐินทั้งทีก็ต้องทอดทุกวัดทั่วไทย

0: ตอนนี้ขอบอกนะเจ้าว่าเราถึงยุคที่หมดยุคตะนีแล้วนี่จ้ะเราหมดยุคตะนีแต่เข้าสู่ยุคมีมันนี่พอสู่ยุคเศรษฐีแล้วด้วยการเรียบทอดกฐินกันนั่นแหละสัญญาณรวยผังรวยจะรวยขนาดไหนก็แล้วแต่เราละอีกไม่กี่วันเราก็จะได้ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทยแล้วปลื้มทั้งทีก็ต้องปลื้มทีเดียวเลยทุกวัดทั่วไทยเลยไม่ใช่เอาตายวัดนั้นลืมไหมไม่เอานะดีไหมทอดทุกวัดทั่วไทย
1: ดี
0: นี่จ้ะแล้วที่หมู่คณะเราไปทำบุญแล้วก็ต้องเป็นที่รักของพระและโยมด้วยเราต้องไปจอยกันไปด้วยความอ่อนน้อม

ให้เกียรติภาพดังเดิมของวัดท่านด้วยเราก็จะได้บุญปลื้มไปด้วยกันนะจ๊ะพอพระแต่ละวัดท่านเห็นว่าปลื้มกันทั้งทีมข่าวทีมใหม่ท่านก็จะได้ปลื้มกับเราไปด้วยกระแสบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่อย่างนี้พุทธบริษัทสีก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวอันนี้แหละเป็นสัญญาณความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นสัญญาณรวยนะมันมีอยู่แล้วนี่นะไม่ต้องให้ใครโดนบันดาลเนี่ยจ้ะเราเองโดนบันดาลอยากจะรวยแค่ไหนก็แล้วแต่เราดีไหม

0: เนื้อนะบุญยังมีอยู่ไทยทำแล้วก็ยังมีอยู
1: ่
0: ศรัทธาในใจแล้วก็มีอยู
1: ่
0: จะเอามาใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราน ี่จ้ะแค่เราเปิดใจระเบิดศรัทธาของเรามาเลยตู
1: ม
0: ทีเดียวเลยนี่นะก็ทำบุญตุกฐินแค่นี้ความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นแล้วพระก็ได้อานิสงส์ของพระโยมก็ได้อานิสงส์ของ
1: โย
0: มนี่จ้ะดังนั้นอย่าให้โอกาสดีๆนี่กลายเป็นวิกฤตของชีวิตในการสร้างบารมีไม่ใช่ตอนมีโอกาสแล้วก็ไม่รีบตักตวงทำเฉยๆพอไปถึงวันข้างหน้าเราอยากทอดกฐินแต่ตอนนั้นเรามีเวลาจำกัดเพราะลมหายใจเรามันเหลือน้อยลงฮะนี่ต้องคิดถึงวันข้างหน้าด้วยจะได้รีบทำด่วนจี้เลยดีไหมจ๊ะเรื่องบุญเนี่ยอย่าไปคิดเดี๋ยวดูก่อนนะต้องคิดทำก่อนเลยนี่ต้องตุลิตะตุลิตังสีขะสีขังแปลว่า
1: เร็วๆไวๆท่านที่ท่านใด
0: ท่านที่ท่านใด
1: ครับ
0: ทำก่อนเวลาสมบัติเกิดเราก็จะได้ก่อนปฏิบัติธรรมก็จะได้อริยทรัพย์ก่อนนี่จ้ะถ้ารวยก็รวยก่อนเป็นไงดีไหมเวลาได้สมบัติเวลาเขาถึงทางจะได้ตั้งแต่ปฐมวัยไม่ต้องคอยโอ้โหเมื่อไหร่จะมัชชิมวัยนะโอ้หรือปชิมวัยอะไรเงี้ยเนาะ

0: ความรวยเลื่อนไปแต่เราเลื่อนทำบุญรวยก็เลื่อนไปเราควรจะเลื่อนกลับมาแล้วเลื่อนออกไป
1: เลื่อนเข้ามา
0: เลื่อนกลับมาต้องทำทันทีคิดทำก่อนบุญก็เกิดก่อนพอบุญเกิดขึ้นก่อนสมบัติก็เกิดขึ้น
1: ก่อน
0: นี่สู่สำเร็จถ้าเราคิดดูก่อนทำทีหลังบุญก็เกิดขึ้นทีหลังสมบัติก็คิดดูก่อนนี่จะมาเกิดไม่เกิดนี่นะมีบุญอะไรให้ทำก็รีบทำๆซะอย่าไปก่อนอย่าไปคิดดูก่อนเพราะนอกจากจะได้นอกจากบุญจะเกิดช้าแล้วสมบัติยังเกิดทีหลังอีกช้าอีกซึ่งเราอาจจะรวยจริงแต่เราอาจจะตายก่อนเราตายปั๊บสมบัติมาครองเลยหมดโอกาสทำบุญไปเลยฮะไม่ได้นะเกิดศรัทธาปุ๊บต้องทำปั๊บเวลาสมบัติเกิดก็จะเกิดขึ้น
1: ทันท
0: ีนี่หวงคือไล่ทรัพย์ให้หนีจากเราไปให้คือเรียกให้มาหาเราเนี่ยจ้ะหวงทรัพย์ไม่ทำบุญก็จะจนทรัพย์หวงความรู้ก็จะจนความรู้หวงแล้วก็จะขาดสอนเรื่องนั้นเลยเพราะฉะนั้นชิตังเมที่จึงมีความสำคัญกับเรามากชี้ตังเมหรือว่าเราชนะแล้วเนี่ยอย่างนั้นก็ชนะความตนีในใจชนะความเสียดายในทรัพย์ที่จะบริจาคไปทำบุญเนี่ยจ้าถ้าจะเสียดายเนี่ยเพื่อเราสบายใจเนี่ยเราก็พูดได้ว่าเสียดายจังแต่ไม่ใช่เสียดายตัง
1: ค์อ้าว
0: นี่จ้านี่เนาะเสียดายจังอยากจะคิดเลยคิดแต่ไม่เสียดายตังค์ที่จะทำบุญอยากจะพูดเสียดายจังก็พูดไปแต่ไม่เสียดายถ้าเสียดายตังค์แปลว่าเรายังมีความตระหนี่อยู่แต่ถ้าไม่ได้ทำบุญนี้คำว่าเสียดายจังยังมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้แปลว่าเราชิตังเมแล้วชนะแล้วที่เราไม่มีความตนีนะจ๊ะหากเรายังมีตนีอยู่ต้องรีบหาทางเอาชนะให้ได้นะจ๊ะด้วยการให้ตนีเนี่ยมันเหมือนหนามยอกอกเพราะนั้นการให้คือเอาหนามมาบ่งออกหนามเราต้องคมกว่าถ้าเราหวงแหนเสียดายทรัพย์อะไรเกิดขึ้นมาอะไรนะจ๊ะจงรีบให้ทันทีเนี่ยจ๊ะหวงตอนไหนให้ตอนนั้นเลยเลี้ยงให้ก่อนหวงอย่าให้หวงมันเกิดขึ้นในใจเราชาตินี้ชาตินี้เราไม่มีคำว่าหวงเนี่ยจ้ะมีแต่คำว่าให้ถ้าหวงเนี่ยเรานึกไม่ออกเลยมันเขียนยังไงแปลอะไรนี่เนาะตั้งอย่างนี้ดีไหมที่เรามีชีวิตลำเค็ญเนี่ยเป็นบางช่วงของชีวิตเพราะเราก็มีความตนีเป็นบางช่วงของชีวิตเหมือนกันเนี่ยจ้ะปัจจุบันที่บางคนยากจนก็เพราะเขาเคยเป็นคนอยากจนมาก่อนคืออดีตทำบุญไม่สม่ำเสมอหรือไม่ค่อยจะได้ทำบุญนะจ๊ะนี่จ้ะหรือบางทีตั้งใจจะทำแล้วอยู่ๆก็เปลี่ยนใจไปเฉยเหมือนฝนตั้งเขาแต่
1: ไม่ตก
0: เนี่ยนะทำให้สายสมบัติขาดตอนไปเลยพวกเราเกิดมาสร้างบารมีมีเป้าหมายอันสูงสุดเพราะนั้นเราก็ต้องมีสมบัติมากๆที่เราจะไปใช้สร้างบารมีที่จะหล่อเลี้ยงสังขารเราในการสร้างบารมีให้ได้ไปยาวนานให้ได้ไกลเพราะนั้นเรามีความสำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งที่เราจะต้องจำไว้ในใจว่าเราต้องสมบัติจากพระ

วันนี้มีจดหมายจากลูกวัติกาถึงครูไม่ใหญ่ตอนสู่เส้นทางสายสวรรค์ เพราะมหัศจรรย์ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเปิดด้วยเพลงมาสำนักกัลยาณมิตรสากล

กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงโลกปาสิกาอุบาสิกายุภาปราณีพลคลังอุบาสิการุ่นที่13เป็นหน้ากองนครหลวง3ไหนยกมือสิหัวหน้าที่พักอาสรมอุบาสิกาโซนใจสงบชั้น4ใช่ป่ะจ๊ะและมีตำแหน่งที่จะไม่พูดถึงนั้นไม่ได้เลยคือเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่จุ๋มสุภาพรอาสากรมิตรรุ่น1อุบาสิการุ่น2ไหนจ๊ะพี่จุ๋มลูกเป็นเด็กดุสิตตั้งแต่เกิดเพราะก่อนที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพแถมยังเรียนจบสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเป็นหัวหน้าที่พักอาสรมวาสิกาโซนใจสงบชั้น4ชั้น4ซึ่งตรงกับลำดับของสวรรค์ชั้นดุสิตพอดีโอ้มีเหตุผลเนาะมีเหตุผลอีกทั้งยังมีเป้าหมายแนวๆจะกลับดุสิตบุรีให้ได้ทั้งหมดนี้จึงได้ร่วมใจลูกน่าจะลงมาจากชั้นดุสิตแน่นอนเนาะขี้โม้นะลูกรู้สึกตัวเองเป็นคนโชคดีมากที่ได้กลับมาสร้างบารมีตั้งแต่ยังเป็นเด็ก14ขวบแล้วพี่ชายคนที่2มาบวชธรรมทายาทภาคฤดูร้อนในปี2

0: ห้าสองเก้าทำให้สมาชิกในบ้านทั้งแปดคน
1: แปดคน
0: กอบเดียวคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องที่ได้ฆ่าคนก็เลยแห่เข้าวัดมหาพระพิชากันยกบ้านเลยไหนดูสินี่พี่ชายเอาปี29เนี่ยบวชอันนี้จ้า

0: ่คุณพ่อ2 3วันที่4วันที่5ลูกจุ๋มคนที่1เอามีพี่น้อง6คนเหรอลูกกับพี่สาวคนแรกก็มาเป็นลูกหญิงหลวงพ่อทั้ง2คน
1: อ๋อ
0: นี่จ้าวันสำเร็จการศึกษาจะมาอะไรราชวัฒน์สวนดุสิตไม่ธรรมดาโอ้โหจบจากดุสิตเลยเนาะวันแรกที่ก้าวเข้าวัดเดินผ่านซุ้มประตูโค้งที่เขียนว่าสู่เส้นทางธรรมหัวใจลูกเต้นแรงเป็นจังหวะช้าช้าช้าเหมือนได้หลุดเข้ามาในแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความน่าค้นหาแม้คุณพ่อคุณแม่จะพาลูกเข้ามาในสภาธรรมกาสากลลังคาจากแล้วขณะที่ทุกคนหลับตานั่งสมาธิกันหมดแต่แววตาลูกกลับเปล่งประกายและยิบระยับฉายแววความอยากรู้อยากเห็นมองไปทางโน้นทีทางนี้ทีอยากรู้ว่าหลังกำแพงสูงที่กั้นเขต196ไร่นั้นมีอะไรแต่ในลูกเกิดแรงบันดาลใจแรงกล้าขอเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดแผนกศูนย์เด็ก
2: oh.
0: แล้วนับจากนั้นก็เก็บเงินค่าขนมไว้เป็นค่ารถเพื่อเดินทางมาช่วยงานวัดทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ oh. อ๋อชอบช่วยดูแลเด็กคนรักเด็ก การไปอาสาสมัครแผนกนี้ทำให้ลูกได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุกเพราะนอกจากต้องชวนเด็กๆนั่งสมาธิแล้วเก่งนะชวนเด็กนั่งสมาธิได้ของแป๊บเดียวแล้วก็ชวนมาเล่นด้วยกันเนี่ยแต่มีเหตุผลที่ลูกชวนมาเล่นด้วยกันเพื่อจะได้ไม่ต้องไปกวนผู้ใหญ่ที่เขานั่งสมาธิเออมีเหตุผลเนาะเต็งเราเป็นพี่เลี้ยงจอมสนที่เข้าใจเด็กๆมากนี่สนย่อมเข้าใจความสนเพราะยึดกติกาว่าสนให้สดแล้วหยุดที่การสร้างบารมีแม้ลิงจะเรียกพี่แต่ต้องเก่งและดีนะน้องรักโอ้คมซึ่งลูกมักจะชวนแก๊งเด็กๆไปขี่ซาเล้งอย่างสนุกสุดเวียงเล่นซ่อนหาใน196ไร่อย่างเมามันลูกซนจนหลวงพ่อทัตตะต้องถามว่าลูกชื่อเล่นชื่ออะไรลูกก็บอกท่านว่าไม่มีชื่อเล่นแต่ก่อนที่ท่านอยากให้ลูกเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงบ้างจึงตั้งชื่อเล่นให้ว่าหญิงนับแต่บัดนั้นเองต่อมาในปี29พี่จุ๋มพี่สาวคนโตลูกก็เข้าวัดมาเป็นอาสากัลยาณมิตรรุ่นหนึ่งซึ่งคนในทุกคนในครอบครัวเห็นด้วยทุกประการเลยเพราะคุณพ่อคุณแม่ศรัทธาและเข้าใจพระพุทธศาสนามากอยู่แล้วซึ่งทุกเช้าขั้นท่านทั้งสองจะพากันสวดมนต์ทั้งก่อนไปทำงานและก่อนนอนโอ้สุดยอดเลยอีกทั้งยังมาวัดทุกอาทิตย์และทุกงานบุญใหญ่ไม่เคยขาดเลยตลอด40ปีโอ้อัศจรรย์เนาะที่สำคัญที่ท่านทั้งสองยังได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนบัวจนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีคุณแม่จะดีเป็นพิเศษเพราะเห็นองค์พระชัดใสสว่างสามารถเข้ากลางได้อย่างมีความสุขคุณแม่ยังมีโอกาสไปกราบคุณยายอาจารย์บ่อยๆซึ่งคุณยายถึงก็บอกแม่ว่าในอนาคตคุณจะได้มาอยู่ใกล้วัดนะแล้วคุณยายก็ชี้ไปที่สวนมะม่วงข้างๆวัดซึ่งแม่ของลูกก็งงและคิดว่ายังเป็นป่ามะม่วงอยู่เลยจะมาอยู่ได้ยังไงนี่นะซึ่งปัจจุบันที่ดินที่คุณยายชี้นี้กลายเป็นบ้านที่คุณแม่และครอบครัวลูกมาอาศัยอยู่จริงๆอย่างเหลือเชื
2: ่อ
0: นอกจากนี้พี่ชายคนที่สองลูกไม่ทำงานแล้วยังได้กลับมาบวชบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยอีกครั้งส่วนวิชาคนที่สามก็มาบวชเข้าพรรษาที่วัดได้หนึ่งพรรษา พี่สาวคนที่สี่มาเป็นอาสาสมัครสำหรับพี่เขยและหลานชายก็เข้าวัดบวชแล้วทั้งสองคนกลายเป็นครอบครัวบุญยกบ้านทั้งบ้านเลยถ้าเขาทำนองที่ว่าบ้านใหญ่เพราะมีคนบ้านสุขเพราะมีธรรมโอ้โหประดุจครอบครัวสวรรค์เนาะนี่พาครอบครัวสวรรค์ไปกราบหลวงพ่อทัตตะท่านคงพูดถึงอานิสงส์ครอบครัวสวรรค์อย่างที่ข้านิกายเลย

0: ตั้งแต่เล็กจนโตลูกมาวัดจนผูกพันไม่ว่าช่วงปิดเทอมเล็กหรือปิดเทอมใหญ่ลูกก็จะมาอยู่วัดรับบุญนอนใต้โต๊ะเสลดเอามุ้งครอบกันยุงกินข้าวกันบาทที่เต็นท์เพราะการมาวัดเหมือนได้มาบ้านอีกหลังที่อยู่ตรงไหนของวัดก็ล้วนมีแต่ความสุขช่วงปิดเทอมมีโครงการอบรมอะไรที่เปิดที่วัดลูกก็จะเข้าโครงการอบรมตลอดเช่นโครงการอบรมวัยรุ่นคุณธรรมโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิงรุ่นแรกแต่โครงการที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตคือเมื่อลูกเรียนจบลูกคิดว่าถ้าเราไปทำงานก่อนการลาปฏิบัติธรรมระยะยาวคงทำได้ยากจึงตัดสินใจเข้าโครงการสมาธิแก้วรุ่นหนึ่งนาน3เดือนก่อนไปทำงานแต่ก่อนเข้าอบรมก็ส่งไปสมัครงานเอาไว้ถึงท้ายบริษัทเรียกไปสัมภาษณ์ระหว่างที่ลูกยังนั่งสมาธิอยู่ซึ่งลูกก็ตัดสินใจสละสิทธิ์เพราะกำลังนั่งสมาธิอย่างมีความสุขมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเมื่อลูกปฏิบัติธรรมใกล้จบโครงการทางวัดก็เปิดรับสมัครบุคลากรรุ่น13เพื่อรองรับงานแจ้งข่าวบุญสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์เราจะคิดว่าถ้าออกไปทำงานเงินเดือนเริ่มต้นเราคงไม่พอทำบุญสร้างองค์พระประจำตัวฉะนั้นเราก็มาเป็นเขตไหนเลยดีกว่าจะได้ลุยเอาบุญกับการแจ้งข่าวการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้เต็มที่จากนั้นลูกก็ไม่รอช้ารีบเข้าโครงการวันที่9มิถุนายนพ.ศ.2539ทันทีนี่เนาะซึ่งโชคพร้อมลูกก็ได้ออกทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญสร้างองค์พระรู้สึกตื่นเต้นสนุกและเบิกบานมากแม้จะต้องคุยกับคนแปลกหน้ามากมายแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยกับการทำหน้าที่นี้อย่างบอกไม่ถูกพอคุยแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ได้เรียนรู้เพื่อมาพัฒนาการทำหน้าที่กับมิตรของตัวเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่ออบรมเสร็จก็มาฝึกงานที่สำนักงานกัลยาณมิตรสากลทีมแก้วประสานใจโดยมีพี่สุธีรางามเกียรติทรัพย์ขอเป็นพี่เลี้ยงดูแลลูกไหนสุธีราจากนั้นก็ได้ประชุมงานที่ทีมแก้วกายธรรมศาช่วยพี่เจี๊ยบวสิกาสุปันนีผสมกลิ่นประกอบเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองลูกและสอนงานจนทำให้ลูกทำเป็นทุกอย่างหน้าที่ที่สำคัญที่ลูกต้องทำเสมอคือเป็นหนึ่งในคนขับรถพาทีมงานลงภาคใต้ขับรถด้วย
1: ขับรถเจ้าค่ะ
0: โอ้เก่งนะเดินทางตะลันตะลันตะเลยตะเลยเป็นพันพันกิโลเมตรซึ่งทุกครั้งที่จับพวงมาลัยลูกต้องคอยอธิษฐานอยู่เสมอว่าอย่าให้ใครมาชนเราและอย่าให้เราไปชนใครเราเมื่อออกไปสู่ท้องถนนแล้วเราพึ่งอะไรไม่ได้เลยนอกจากบุญและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจริงๆขณะที่ลูกเกือบจะขับพุ่งชนกับรถสิบล้อดับคาที่แต่ลูกหักหลบทันจนรอดอย่างวุ่นวิตทั้งคันราปาฏิหาริย์แม่ลูกจะฟาดเคราะห์ครั้งนี้ไปได้แต่ต่อมาไม่นานลูกกลับไม่สบายป่วยหนักจึงพ่อคุณแม่เป็นห่วงจึงให้ย้ายไปอยู่ภาคนครหลวง3ช่วยงานพี่จุ๋มเพื่อรักษาสุขภาพไปก่อนแล้วหายยังไงเนี่ย
1: หายแล้วเจ้าค่ะ
0: หายแล้วหมอวสิกาสุปนิสงกินพี่เจี๊ยบพี่เลี้ยงผู้คอยดูแลประคับของลูกด้วยความเมตตาต่อมาในปี2557ลูกก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้ากองนครหลวง3ดูแลสายงานเจ้าภาพในกรุงเทพเขตบางรักเขตสาทรเขตพระโขนงเขตคลองเตยโดยมีเป้าหมายว่านโยบายภาค3แจ่มจรัสชัดในชัดรวยรัดรัดสว่างสวยภ ภาคนี้รวยเพราะบุญทุกคนไป
2: ก็
0: สุดใช้ไหลมุ่งไปสุดแห่งธรรม
2: จ้า
0: อยู่ที่งานนครหลวง3นะโดยมีท่านมิตรานันโทท่านเมตรีนะภาษา3สอบเป็นพระอาจารย์ประจำภาคเพียง1เดียวดีจ้าจะปฏิบัติธรรมรวมใจผู้นำบุญนครหลวง3นี่รวมพลังผู้นำบุญสำเร็จทุกภารกิจของหลวงพ่อทั้งชวนบวชพระสามเณรต้อนรับพระธรรมญาตราจัดพระทหารมาคุ้มครองโลกจัดสวดธรรมจักรเป็นต้นนี่นะรับพวงมาลัยจากคุณไม่ใหญ่ด้วยเนาะเป็นดุจดังกำลังใจยิ่งใหญ่ในการทำหน้าที่ขุดลบพระนิพพานจนถึงทุกวันนี้นี่

0: เราจะบอกว่าลูกรักการทำหน้าที่ของมิตรสุดหัวใจเพราะลูกคิดว่าที่ครอบครัวลูกวัดกันยกครอบครัวจนมีความสุขขนาดนี้ได้ก็เพราะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของพี่ชายที่บวชธรรมทายาทและพี่จุ๋มพี่สาวที่แสนดีจะวางแผนสร้างบารมีให้ทุกอย่างอีกทั้งการทำหน้าที่กัลยาณมิตรยังสามารถเปลี่ยนชีวิตคนจนให้กลายเป็นเศรษฐีได้จริงเหมือนในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรให้มหาทุกขตะจนเป็นเศรษฐีที่ลูกเห็นมานักต่อนักแล้วอย่างเช่นสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าภาพลูกเองเดิมก็เป็นแค่มนุษย์เงินเดือนเช่าบ้านอยู่มีรายได้ไม่มากเวลาจะทำบุญก็ทำได้ปริมาณจำกัดจนมีวันหนึ่งเขาได้ฟังสัมมนาแล้วก็คิดว่าถ้ามัวแต่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แบบนี้ตลอดชีวิตก็คงไม่มีทางทำบุญใหญ่ๆดังใจปรารถนาได้เลยจากนั้นเขาก็อธิษฐานขอคุณยายอาจารย์และก็เงินก็สุดท้ายมาเปิดบริษัททำประตูอัตโนมัติซึ่งหลวงพ่อไปพูดให้กำลังใจเขาว่าประตูแสนรู
1: ้
0: เจ้าของแสนรวยและก่อนเขาจะไปหาลูกค้าทุกครั้งก็จะนั่งสมาธิขอบารมีคุณยายจนมีครั้งหนึ่งลูกค้าเห็นเขาขับรถมาหาแล้วทักขึ้นว่านั่งรถมากับแม่ชีเหร
1: อ
0: ซึ่งเจ้าภาพของลูกอัศจรรย์ใจว่าเขาขับรถมาคนเดียวนะแต่ก็เป็นเพราะขอบารมีคุณยายท่านจึงนั่งคงบุญมาเป็นเพื่อนสุดท้ายเจ้าภาพคนนี้ก็ได้งานนั้นเป็นอัศจรรย
1: ์
0: จนรวยเอารวยเอาเลี้ยงชีวิตจากมนุษย์เงินเดือนธรรมดามีเงินมาซื้อบ้านอยู่มีปัจจัยมาเป็นประธานกฐินทุกงานนับจากนั้นกระทั่งช่วงที่วัดเกิดวิกฤตขาดสภาพคล่องสภาพลูกคนนี้จึงมาถามว่าคนเข้ามาทำบุญไม่ได้วัดจะมีปัจจัยพอจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารไหมแล้วก็แนะนำวิจารณ์อธิษฐานในกิจการเรื่องเรืองและมีปัจจัยมาร่วมบุญด้วยแรงอธิษฐานที่ตั้งใจช่วยวัดในยามยากนี่เองทำให้เจ้าภาพได้ออเดอร์งานทำประตูอัตโนมัติเข้ามามากเป็นอัศจรรย์จนสามารถเป็นประธานผ่านบัวได้อย่างเหลือเชื
1: ่อ
0: นี่แหละคือตัวอย่างการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่พลิกชีวิตเหนือความคาดหมายนี่ก็ใครนะแต่ขอบริษัทประตูอัตโนมัติที่หลวงพ่อเมตตาตั้งมงคลนามให้ว่าประตูแสนรู้เจ้าของแสนรวยผู้มีหัวใจทุ่มเทกับทุกภารกิจหลวงพ่อสร้างบารมีมามากกว่า30ปีที่รู้สัจจันใจไปก่อนนั้นคือเมื่อหลวงพี่วันชัยพัฒชโยส่งบุคลากรใหม่มาฝึกงานที่ภาคนครหลวง3ลูกถึงกับตรึงไม่ได้เจอผลผลิตของตัวเองเนื่องจากน้องที่มาคือลูกคุณนำบุญจังหวัดภูเก็ตที่ลูกเคยทำหน้าที่กับวิทย์ให้เขาตอนอายุ5ขวบแล้วกลับมาเข้าวัดช่วยงานลูกตอนอายุ22ปีตอนนี้น้อยช่วยงาน

0: อายุ34ปีแล้วนี่เนอะน้องขวัญวัยเด็กนี่จ้ะพ่อพ่อของ
1: เป็นคุณพ่อของน้องขวัญซึ่งเป็นผู้นำบุญของหญิงตอนที่ไปดูแลผู้ประสานงานตอนที่อยู่ภาคใต้ครับ
0: อ๋อเดี๋ยวฟังเพลงลูกยุพาดีกว่า

สถานที่โลกขอกราบขอบคุณหลวงพ่อมากที่ทำให้ลูกได้บุญใหญ่จากการทำที่กัลยาณมิตรที่พลิกชีวิตคนในครอบครัวและพลิกชีวิตเจ้าภาพมากมายจนมาสู่เส้นทางสวรรค์เพราะมาตรจันการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่จนลูกอยากจะบอกหลวงพ่อด้วยบทเพลงนี้

ธุโอ้วันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวของนะหัวหน้าภาคนครหลวง3สำนักกัลยาณมิตรนะภาค3ตามสมบัติมาที่วัดพระธรรมกายนะให้ได้บุญกฐินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญกฐิน 30,000 วัดซึ่งถ้าเรานับเนี่ยอีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงวันออกพรรษาออกพรรษาได้อีก1วันเท่านั้นแหละก็เทศกาลกฐินตลอด1เดือนเลยไปจนถึงวันลอยกระทงมีเวลาแค่1เดือนเป็นมหากัลยาณทานเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเร่งทำหน้าที่กัลยาณมิตรกันแล้วบางคนนี่จองตั๋วนะไปต่างประเทศนู่นไปประเทศเนปาลประเทศอินเดียแล้วเตรียมแล้วที่จะไปอินเตอร์เดียเป็นมหาราณีไปนะเอากฐินของหลวงพ่อเนี่ยไปถึงประเทศต่างประเทศนู่นเลยนะแล้วก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำหน้าที่กัลยาณมิตรต้องเริ่มแล้วเพราะว่าเห็นไหมเฉพาะการสร้างบารมีเนี่ยเราจะสร้างไปคนเดียวไม่ได้เราจะต้องมีทีมซึ่งจะมีทีมได้ก็เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่แหละดูตัวอย่างนะพี่อุบาสิกายุพาภาค3นี่ไงภาค3ตามสมบัติมาที่วัดพระธรรมกายเพื่อสร้างบารมี 30,000 วัดเนี่ยที่จะทำหน้าที่ทอดกฐินสามัคคีไป 30,000 วัดเราจะปลื้มขนาดไหนนะถ้าหลับตานึกภาพ 30,000 วัดนะเห็นยอดยอดโบสถ์ยอดเจดีย์เนี่ยขยายไปทั่วทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศไทยเลยแล้วเราก็นึกถึงภาพบุญที่ผุดขึ้นบังเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทยนี่คือความปลื้มใจเนี่ยเป็นความปลื้มใจของพวกเราทุกคนที่จะต้องกลับมาแล้วว่าตั้งจิตอธิษฐานเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรกันอย่างไรดีเพราะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่พลิกชีวิตคนพลิกชีวิตผู้คนเพราะนั้นถ้าเรามองว่าเราได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อเอาบุญให้กับคนที่เราจะไปบอกไปชวนก็ทำความดีเริ่มต้นง่ายๆเนี่ยชวนหลับตาทำสมาธิให้ใจใสก่อนเมื่อใจใสนะเอาใจใสไว้ในตัวแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มนึกออกแล้วว่ายังจะต้องเติมบุญเติมบารมีอะไรบ้างตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขานะทั้งบารมีทั้ง10ทัศน์ที่จะต้องเร่งพัฒนาตัวเรามีอะไรบ้างก็จัดการเพราะนั้นเริ่มต้นจากกัลยาณมิตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหนึ่งตรัสเอาไว้บอกว่ากัลยาณมิตรได้เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ตอนแรกพระอานนท์บอกว่านี่กัลยาณมิตรนี่เป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยนะที่บวชมาได้ทุกวันนี้ที่บำเพ็ญประพฤติพรหมจรรย์มาได้ทุกวันนี้เนี่ยก็ด้วยอนุภาพของกัลยาณมิตรถึงกึ่งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่กัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยคือหมายความว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์เราจะดำเนินทางสายกลางของเราเพื่อสร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฝั่งเพื่อนกัลยาณมิตรผู้แนะประโยชน์เป็นทั้งหมดเลยซึ่งกัลยาณมิตรก็นับมาตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายล้วนแล้วแต่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรช่วยแนะประโยชน์แล้วก็นำประโยชน์มาให้กับเราทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำหน้าที่กัลยาณมิตรทำได้แล้วแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ใน

ซึ่งน้ำท่วมนี่ก็ท่วมไปทุกหย่อมหญ้าไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่หลวงพี่อยู่ณขณะนี้ก็ท่วมปราจีนนี่น่าจะได้เป็นแชมป์ปีนี้คือท่วมทุกอำเภอครบทุกอำเภอเลยไม่ว่าจะเป็นอำเภอนาดีกบิลบุรีประจันตคามศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถบ้านสร้างประจันตคามอำเภอเมืองหมดเลยทุกอำเภอที่มีอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีท่วมกันท่วนหน้าแม่น้ำปราจีนเอ่ยอะไรเอ่ยก็พากันท่วมหมดก็ได้มีโอกาสนะทำตามนโยบายที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้แนะนำเอาไว้นะแล้วก็ท่านได้ให้หลักการเอาไว้ว่าเมื่อถึงอุทกภัยทั้งหลายประชาชนมีภัยก็ต้องไปช่วยกันอันนี้ก็เป็นภาพที่หลวงพี่ได้เดินทางไปช่วยงานแล้วก็มอบถุงยางชีพของทางวัดพระธรรมกายนะไปมอบให้กับผู้มีบุญซึ่งส่วนใหญ่ก็จุดเริ่มต้นก็คือเอากลุ่มกัลยาณมิตรที่เขาใส่บาตรเราทุกวันนั่นแหละนะไปช่วยแล้วก็มีไปตามวัดต่างๆแล้วก็จัดทำโรงทานตลอดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนกระทั่งถึงวันที่11นะไม่เว้นสักวันเลยทำทุกวันเลยโรงทานทำอาหารแจกรวมแล้วเนี่ยทั้งอาหารโรงทานทั้งถุงยางชีพทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประมาณเกือบ 5,000 ชุด 5,000 สำรับเลยเอาบุญมาฝากทุกท่านนะนี่ก็รวบรวมกัลยาณมิตรที่บ้านพอจะมาได้เดินทางมาได้ก็นะไม่มีน้ำท่วมก็มาเพราะฉะนั้นก็ต้องชวนทุกท่านแหละว่าเรามาเอาบุญใหญ่มาเอาบุญพิเศษกันตรงนี้ว่าเราจะมาเอาบุญพิเศษกันในเรื่องของการทำหน้าที่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดู MV นะ MV ที่น่าประทับใจปลื้มใจของการทำหน้าที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีกันสักนิดนึงนะเผื่อทุกท่านจะได้ระลึกนึกถึงบุญแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะได้เห็นภาพว่าแม้พี่น้องของเรานะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยกำลังประสบภัยเราก็มีน้ำใจช่วยกันซึ่งทุกท่านทั่วโลกนะสามารถร่วมบุญได้นะที่วัดพระธรรมกายของเราเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ที่จะกระจายความช่วยเหลือไปยังจุดต่างๆนะเบื้องต้นก็อยากจะให้ชมภาพของที่จังหวัดปราจีนบุรีกันครั้งหนึ่งก่อนนะ

ทุก็พี่น้องกัลยาณมิตรผู้นำบุญนะธุดงคสถานปราจีนบุรีแล้วก็เราก็ช่วยเหลือกันทุกที่เลยทุกที่ทุกทางแม้ว่าแต่ละคนแต่ละที่ผู้นำบุญแต่ละคนก็ประสบภัยกันเป็นผู้ประสบภัยกันด้วยก็ยังมีน้ำใจนะมาช่วยกันทำหน้าที่เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอาหารแล้วก็นำส่งไปยังผู้ประสบอุทกภัยแม้ขณะนี้นะบางอำเภอเช่นอำเภอศรีมโหสถกับอำเภอบ้านสร้างก็ยังน้ำท่วมอยู่ท่วมมาแล้ว3อาทิตย์นะก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงลดวันละ2เซน3เซนแค่นั้นเองนะก็แต่ละที่ก็ต้องแบกรับวัดต่างๆที่เราไปทำหน้าที่ที่เราจะได้ไปถวายปัจจัยนะในการที่จะทำบุญกฐิน 30,000 วัดเนี่ยหลายวัดก็เป็นศูนย์พึ่งพิงศูนย์พักพิงของพ่อแม่พี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่หลายวัดแม้ตอนนี้ก็ยังชาวบ้านก็ยังมา

นอนพักกันที่วัดอยู่เลยนะเพราะว่าอยู่บ้านตัวเองไม่ได้ต้องใช้ศาลาวัดซึ่งศาลาวัดในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยแถบเพิ่มบ้านสร้างเนี่ยก็เขาจะสร้างศาลาวัดไว้สูงมากชั้น2เนี่ยนอนกันได้บางวัดเนี่ยจุคนประมาณ400คนนะหลายครัวเรือนเลยรวมกันทั้งหมู่บ้านนะมาอยู่ที่วัดเพราะนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยวัดเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งทั้งยามทุกข์ยากทั้งทางกายทางใจดังนั้นเรามามองดูที่ตัวเราวัดพระธรรมกายของเราตอนนี้กำลังทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ 7,000 กว่าล้านคนทั่วโลกเนี่ยกำลังรอคอยที่จะมานั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายของเราเพราะนั้นที่หลวงพ่อสร้างทั้งมหาธรรมกายเจดีย์สร้างวิหารพระมงคลเทพมุนีสร้างสภาธรรมกายสากลเอาไว้เนี่ยไม่ได้แค่ชาวไทยนะทั่วโลก 7,000 กว่าล้านคนจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยหลายล้านคนแหละที่จะมาใช้ที่นี่ท่านถึงได้สร้างเอาไว้ 2,000 กว่าไร่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้นึกนะไม่ได้คิดลองคิดดูสิจะมีองค์กรไหนเนี่ยที่พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะให้ความดีเนี่ยกระจายไปทั่วโลกทั้งหมดเลยและไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนเผ่าพันธุ์ใดก็ตามเรียกว่าชวนเขาทำความดีจุดเริ่มต้นจากการนั่งสมาธิหมดเลยมีที่เดียวนี่แหละวัดพระธรรมกายเพราะนั้น200กว่าประเทศทั่วโลกเป็นยังไง

อาจจะมีบางท่านบอกว่ารูปเดียวก็ลักวัตถินได้แต่เรามีความปรารถนาที่จะให้พระพุทธศาสนานั้นน่ะเจริญรุ่งเรืองจากวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งจากวัดที่รุ่งอยู่แล้วก็รุ่งกันยิ่งขึ้นไปดังนั้นจึงต้องมี5รูปรวมพลังกันเป็นสังฆสามัคคีให้เกิดความงดงามในหมู่สงฆ์ให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ขยายการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่ไงถ้าพระอยู่องค์เดียวเนี่ยในวัดเนี่ยจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรยังไงใช่ไหมต้องมีตั้ง5รูปสัก5รูปรวมกันเป็นคณะสงฆ์เลยแล้วก็จะได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเหมือนครั้งแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก็มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5แต่ตัวเลข5รูปเนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นตัวเลขสัญลักษณ์แห่งการขยายงานพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกท่านจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนำพระศาสนาแล้วก็วิชาธรรมกายไปทั่วโลกหลวงพี่ก็มีเรื่องราวความปลื้มๆมาให้ทุกท่านอีกนิดนึงก่อนที่เราจะจบหมดโรงเรียนเวลาของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะในวันที่ผ่านมาวันบรรลุธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำซึ่งเราก็ได้รวบรวมกัลยาณมิตรของจากเม็กซิโกแล้วก็ลาตินอเมริกาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจากชิลีเอกวาดอร์บราซิลอาร์เจนตินานะโคลัมเบียเม็กซิโกแล้วก็บางส่วนที่เป็นชาวเม็กซิกันที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มาร่วมใจกันมานั่งสมาธิในวันบรรลุธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำเรามาชมภาพบรรยากาศที่เขารวมใจกันในห้องซูมนะซึ่งหลวงพี่ก็ได้บุญพิเศษนะวันนั้นก็ได้ไปเป็นพระอาจารย์แนะนำธรรมะปฏิบัติแล้วก็นำสาธุชนจุดโคมนะจุดโคมประทีปออนไลน์นะเรายังใช้ซูมกันอยู่นะที่เม็กซิโกก็เดี๋ยวทุกท่านมาชมความปลื้มใจของการขยายงานวิชาธรรมกายของหลวงปู่วัดปากน้ำไปถึงเม็กซิโกนะ

สาธุชาวมหิสิกันที่มาปฏิบัติธรรมวันนั้นก็ร่วม300กว่าท่านนะแล้วทุกท่านก็รักศรัทธาหลวงปู่ปากน้ำเพราะวันนี้ก็ปฏิบัติธรรมผ่านซูมกันมาเนี่ยถ้าชุดแรกๆจนถึงบัดนี้ก็ร่วม7ปีแล้วเรียกว่าเหนียวแน่นนะและเดี๋ยวปีหน้าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมากันเป็นร้อยเลยมาที่เมืองไทยมาร่วมงานมาฆบูชาเพราะนั้นทุกท่านต้องปลื้มนี่แหละคือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเหนื่อยแล้วได้บุญเหนื่อยแล้วได้บารมีเพราะนั้นเราจะไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมก็จะต้องสู้กันหน่อยนะทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยใจที่ปลื้มแล้วก็ใจที่อยู่ในกลางใจใสๆใจของเรากลายเป็นองค์พระไปเลยแล้วก็ทำหน้าที่แจกจ่ายความเมตตาความกรุณาให้แก่ผู้คนทั้งหลายให้เขาได้บุญให้เขาได้มีโอกาสไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกท่านที่จะได้บุญนะจะได้เป็นสู่เส้นทางสายสวรรค์ที่แท้จริงวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสุขใจคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาให้รวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะได้เข้าถึงพระธรรมกายทุกท่านจงทุกประการเทอญ

ว่างแห่งปัญญาเริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์สู่ใจกลางสหราชอาณาจักรบุญใหญ่จากการสร้างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและจากชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานหัสนีโคสมุทรโทร091-9592-499 LINE ID NONG MUI 00

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3หนึ่งคนหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสามารถร่วมบุญมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระได้ที่ตู้รับบริจาคหรือผู้ประสานงานที่ท่านคุ้นเคยและร่วมบุญถวายสลากพัดพระของขวัญได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ13สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0842699259

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้แล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่ง

ล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวล
ควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยว่าเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้จิตสบายทั้งร่างกายและจิตใจ

ต้องรักษาใจให้เย็นเย็นให้รักษาความนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลา

การนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นและการนิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไป
หมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติธิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

ตกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Crap. Crap. เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งหรือมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเรา

เราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุปิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเอง

ของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบือนหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลางกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียว

พอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทำนองเดียวกัน

ว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิ

ใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวง

ก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่อง

เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ่อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ่อนกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ่อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ้อนๆกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ้อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอะรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรม6ดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของ

ลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าติดต่อใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่าง
วันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายสบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะจะในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน

ที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆ ว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบาย

ก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิ

0: พสังฆานุภาเวนะสัจจาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังวุทสาภควโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้า

0: เป็นพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ
1: แห่งความอาภัพ
0: แห่งความอาภัพ
1: 18ประการ
0: ข
1: อให้ข้าพเจ้า

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็น

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า
1: บุญที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมี

0: ทำเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: ยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบ

0: เป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปาริหารันโต
1: ปาริหารันโต
0: จงมีความสุข